ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844556862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ไทย Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะเล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
4: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้อง

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญ

0: แท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทักทายช่วงบ่ายกับดีเจวินเจตันนะครับที่ BP Radio แย่จังนะฮะพี่โอบอกว่าแย่จังทักทายช่วงบ่ายวันนี้นะฮะ 13:46 นะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายที่ BP Radio นะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับวันที่4นะครับเดือนมิถุนายนนะ2569นะครับกับบรรยากาศร้อนๆสำหรับบ่ายนี้ไหนบ่ายนี้มีจังหวัดไหนฝนฟ้าตกแล้วบ้างเอ่ยมีไหมครับนะมีหรือไม่มีนะบอกกล่าวกันได้แล้วกันเมื่อวานตอนหลังจากจัดรายการเสร็จตอนค่ำๆเนาะทุ่มสองทุ่มที่เชียงใหม่โซนนอกเมืองนะโอ้โหฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยแต่โซนในเมืองเชียงใหม่ไม่มีมีนิดเดียวนิดหน่อยโอ้ตอนนี้ดีเจวินในเรดาร์ตรวจอากาศมีหลายจังหวัดเลยที่มีฝนนะครับแต่มันกระจายไปทั่วประเทศเลยทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้มีทุกจังหวัดเลยนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าหน้าฝนของแท้เลยนะฮะแต่ว่ามันเป็นกระจุกกระจุกอะครับเป็นแบบประมาณว่าสมมติจังหวัดนี้ตกเฉพาะอำเภอนี้อะไรเงี้ยมันเลยไม่สามารถระบุได้เพราะมันกระจายไปทั่วหมดเลยนะครับอุดรจะตกเยอะหน่อยนะฮะอุดรจังหวัดเลยพิษณุโลกจะตกเยอะหน่อยนะครับแม่พริกลำปางนะครับสระบุรีนะครับโซนของอยุธยาตกอยู่นะครับธัญบุรีนะครับกรุงเทพไม่มีนะครับพนัสนิคมนะครับชลบุรีนะครับมีตกลงมานะฮะแล้วก็จะเป็นโซนของจันทบุรีก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับณเวลาบ่ายนี้นะฮะแล้วก็ลงไปทางภาคใต้นะครับบางสะพาน

น้อยนะครับลงไปสุราษฎร์ธานีก็ตกอยู่พังงาก็ตกอยู่ภูเก็ตก็ตกอยู่นะฮะทุ่งสงตรังพัทลุงนะครับหาดใหญ่ตกหมดเลยนะกระจัดกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะส่วนภาคใต้ก็จะเยอะหน่อยนะครับมาถึงแล้วทักทายกันได้บ่ายนี้กับเพลงที่อยากฟังการขอบคุณ True Detect ด้วยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้แย่จังไม่ยังไงตามสปอร์ตเลยนะฮะร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยกันละกันนะครับรวมไปถึงร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวนะครับมาทักทายกันบ่ายนี้วันนี้มีใครขอเพลงอะไรมาบ้างนะครับพี่อ้อบอกว่าสวัสดีครับพี่ชวินขอเพลงอย่าคิดลึกของวงเฟลเวอร์นะฮะไม่ใช่อย่ากึดนักใช่ไหมอย่ากึดนักน้องชายอย่ากึดนักนะคนละเพลงกันนะฮะสวัสดีพี่กัลปังหาจากเชียงใหม่สวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงทรายกับทะเลของนันทิดาแก้บัวสายด้วยนะครับแก้บัวเช้านะแก้บัวเช้าแก้บัวสายแก้บัวบ่ายแก้บัวเย็นทักทายทางแชทนะครับพี่เฟิร์สด้วยสวัสดีครับคนคนนี้ของพลพลพลกองเสงนะครับอยากฟังนะจ๊ะมาเลยสวัสดีพี่รับเหมาทักทายช่วงบ่ายครับอยู่ไปเพื่อใครของวงฟูด้วยพี่รับเหมาบ้านถึงไหนแล้วครับส่งภาพบ้านให้ดูหน่อยเร็วว่างไหมกดส่งมาหน่อยนะฮะทักทายครับพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์เพลงคาซอยของวงคาซอยคาซอยนี่เหมือนข้าวซอยไหมฮะข้าวซอยตัดนะสวัสดีพี่แชมป์นะครับสุริยันบ่ายโมงครับพี่แชมป์มาละนะฮะสุดหล่อมาละนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะอเมะนะฮะอเมะคนงามบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ดีเจนะอเมะคนปังนะฮะทักทายนะจ๊ะแล้วก็พี่มอสบอกว่าสวัสดีฮะทักทายช่วงบ่ายครับดีเจขอเพลงฝากความยินดีหน่อยครับฝากความยินดีของกับคนของเธอให้เขาดูแลเธอให้ดีนะครับพี่เพชรทักทายช่วงบ่ายครับวันนี้ขอเพลงภาพที่เธอเป็นเธอฮะภาพที่เธอเป็นเธอหน่อยฮะเพลงใครพี่ภาพที่เธอเพลง AI ป่ะภาพที่เธอเป็นเธอนะครับไม่ใช่ชอบที่เธอเป็นเธอนะพี่ธงบาวันนี้เจอสวัสดีครับรายงานตัวขอเพลงนิยายรักขาดตอนหน่อยครับโอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยแค่รัตการเนาะนะฮะเล่าข่าวสุภาพบุรุษตัวลายหน่อยสิครับเดี๋ยวสักครู่จะหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับสุภาพบุรุษตัวลายหรอนะครับแก้วบัวบานแก้วบานเบอร์นะพี่โอนะแก้วบัวบานแก้วบัวใสแก้วบัวบ่ายแก้วบัวเย็นนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะแย้บอกว่าสวัสดีจ้าจากไต้หวันขอเพลงความซื่อสัตย์ของบริสแลมมอบให้กับกระปอมด้วยนะครับเราจะมีกันตลอดไปนะฮะลำไยอีกละสวัสดีแอปโฟนด้วยกันละกันนะครับแอปโฟนนะแอปโฟนมาแล้วทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายถวายร้อนมากครับบ้านถวายหางดงร้อนละอุเสือเกินคือหลังจากที่ฝนมันตกเมื่อวานนี้คุณฟังฮะมันก็เลยทำให้แดดสว่างเพราะว่ามันไม่มีเมฆมาบังแล้วไงแต่มันก็เย็นนะนะแอปโฟนเนาะมันก็เย็นกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานอบอ้าวมากเลยวันอบอ้าวมากๆเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราฟังเพลงที่คุณฟังขอมาเซตแรกกันก่อนเนาะเดี๋ยวสักครู่เราลิงก์สัญญาณพร้อมกันกับทางอุบลด้วยนะฮะช่วงเวลาบ่ายสองเดี๋ยวทักทายอย่างเป็นทางการนะเพราะว่าคุณฟังหลายๆคนเข้ามากันตอนบ่ายสองเข้ามากันบ่ายสองโมงนะจ๊ะนะฮะอย่าคิดลึกอ๋อที่ร้องกับพี่จับพี่ทัศน์นี่นะใช่ไหมครับแปลกๆนะคู่นี้ไม่ทะเลาะกันนานแล้วเบื่อแล้วมั้งฮะทะเลาะกันบ่อยเกินนะพี่โอพี่เพชรบอกว่าดีใจครับมากินมีเหลืองดีกว่าโอ้น่ากินจังเลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะสูตรลุงอ้วนนะครับสูตรลุงอ้วนนะฮะสูตรลุงอ้วนนะครับเพื่อนลุงแปะนะฮะญาติลุงเปรมนะฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรลุงอ้วนนะครับโอเคนะฮะนี่ส่งบรรยากาศไว้ดูพี่เพชรนะครับมีอันนี้ไหมพี่มีไอ้เลยนะไทยช่วยไทยคนละครึ่ง60 40ไหมไม่น่ามีนะฮะนะครับมาเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาทักทายอย่างเป็นทางการเนาะในช่วงเวลาของบ่ายนี้ครับเฟลเวอร์ครับอย่าคิดลึกนะครับนะมาเลยเป็นเพลงสนุกใช่ไหมเป็นเพลงสนุกนะจ๊ะพี่ธงบาวันนี้ครับเวอร์ชั่นฟรุตตี้นะครับสุภาพบุรุษตัวลายเหรอฮะได้เลยครับขอเพลงเสน่ห์ไม่ห้างหน่อยครับดีเจแอปโฟนอยากฟังนะครับเสน่ห์ไม่ห้างหรอสรรหาเพลงใหม่ละรอก่อนนะจ๊ะรอก่อนนะครับอย่ากินพวกเดียวกันสิครับพวกเราชาวเป็ดแดงพี่โอครับพี่โอเอาพี่โอพี่เพชรครับพี่เพชรอย่ากินเป็ดสิครับกินพวกเดียวกันทำไม กินเป็ดทำไมก่อน

โอ้โหปลาไหลสิงใจเลยล่ะครับมาปลาไหลสิงใจเลยทีนะชื่อเพลงว่าอย่าคิดลึกนะครับเพลงนี้จาก Flavor ขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันทักทายพี่ธงชัยด้วยกันละกันนะฮะอยากฟังเพลงคู่กัดของพี่เบิร์ดใช่ไหมพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมาทักทายกันช่วงเวลานี้กันละกันช่วงเวลาของก่อนบ่าย 2:00 น.

0: เพลงเพราะจากวงฟูนะครับนี่คือยินดีที่เธอสุขเสมอนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายยังเป็นทางการกับที่นี่ครับดีเจวินมาแล้วทักทายกันบ่าย 2:13 นกับที่นี่ BP Radio นะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีวันที่4ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จัง
3: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
4: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
5: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Dtac

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเบียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: อยู่กับร้านข้าวต้มบัดเดียวเจ๊ยาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดแล้วก็ทรูดีแท็กโดยให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะครับชนิดยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่เขามียำรวมไข่คุณผู้ฟังด้วยฮะมิกซ์กันแบบเต็มๆเลยมิกซ์เอ็กมิกเอ็กนะครับสลัดนะฮะยำอาจารย์ไข่นะฮะไข่หมึกนะพี่โอนะไข่หมึกนี่หายากแต่ไม่ใช่หาง่ายๆนะไข่แดงเค็มอันนี้อาจจะหาง่ายหน่อยนะฮะแต่ว่าไข่แมงดาไข่ปูนี่หายากนะจ๊ะมาในชานเบิ่มๆเลยทีเดียวนะครับราคานี้บอกเลยนะฮะ100จากราคาเต็มเนี่ย199เลยนะเพราะว่ามันเป็นของหายากเนาะจัดโปรโมชั่นพิเศษตลอดทั้งเดือนนี้เหลือแค่149บาทโอ้โหราคานี้น่าลิ้มลองมากคือไม่ใช่เฉพาะมี3ไข่นี่นะไข่หมึกไข่แดงเค็มไข่แมงดาไข่ปูนะฮะเขายังมีในส่วนของพวกเป็นมะม่วงไงฮะที่เป็นมะม่วงซอยเล็กๆอะฮะที่เขาจะมีการนั่นน่ะเป็นเส้นๆนะฮะรวมไปถึงข้าวโพดด้วยยำรวมเข้าไปตำรวมเข้าไปนัวได้เลยทันทีนะฮะเติมผักเคียงสักนิดนึงโอ้โหนัวแซ่บเลยยำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำนะอย่าลืมแวะไปได้นะครับและยังมีเมนูมัทฉะเลิฟเวอร์ด้วยนะครับมัทฉะแบบเพียวๆมัทฉะแบบโคโคนัทมะพร้าวโอ้โหมัทฉะแบบลาเต้หรือว่าจะเป็นมัทฉะแบบนมโอ๊ตนะครับเลือกได้เลยที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ได้เลยครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะจ๊ะฝากเลยกันละกันครับนะอ่ะพูดแล้วหิวเลยเนาะพูดแล้วหิวมัทฉะเลยทีเดียวนะครับมาทักทายช่วงบ่ายนี้กันดีกว่ามีหลายข้อความส่งมาแล้วนะครับเมื่อกี้เพลงที่จบไปเพลงของวงฟูเมื่อกี้บอกว่าฝากกับแย่ด้วยกันละกันนะครับลืมบอกไปเนาะพอดีว่ามีพี่กระป๋อมก็ขอมาบอกว่าดีใจครับยินดีประกาศด้วยฝากกับแย่ด้วยกันละกันนะเพลงที่เปิดเมื่อสักครู่นี้นะฮะของวงฟูนะฮะยินดีเธอสุขเสมอนะและก็โดมาตินด้วยนะฮะสำหรับพี่โอนะครับทักทายพี่นัทระยองทักทายครับขอเพลงอยากบอกว่ารักอยากบอกรักของฟรุตตี้ด้วยนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวหาให้ฟังนะฮะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับพี่บุกป่าฝ่าลงฮะขอเพลงระยองฮี้นะฮะไมมอมแมมนะฮะทางภาคตอนออกได้ฟังกันอยู่เยอะนะนะตอนออกนะระยองชลบุรีตราดได้ฟังกันอยู่เยอะเลยเดียวนะจ๊ะทักทายมาส่วนลุงแป๊ะด้วยนะครับทักทายช่วงบ่ายครับวันนี้มาไวฮะขอเพลงอย่าไปคิดของหน้ากากผ้าไหมครับพี่มัมดีเจ

านหรือยังลุงแปะก็แหกตาดูลาด้วยกี่โมงแล้วฮะลุงแปะมาไวก็โดนด่ามาช้าก็โดนด่านะฮะแหกตาดูลาได้กี่โมงแล้วฮะบ่ายสองโมงสิบแปดนาทีมาเมื่อกี้แล้วไงก็เวลาเดิมไหมบ่ายสองอะฮะบ่ายโมงสี่สิบห้าก็มาเปิดไมค์แล้วแต่ทักทายอย่างเป็นทางการบ่ายสองโมงสิบนาทีนะครับทักทายดื้อนครปฐมนะจ๊ะสาวปิ๊กนครปฐมบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจวินฝากทักทายแจมมี่กับพี่เต้หัวล้านด้วยนะคะทักทายแล้วกันนะครับจากแจมมี่นะฮะจากแจมมี่ว่าจากดื้อจากดื้อนะครับพี่กระบองว่าฝากเพลงตะกี้ให้กับแย้อย่าลืมประกาศย้ำบ่อยๆนะฮะแล้วก็มินนี่วอร์ดีเจวินสวัสดีค่ะมินนี่มาแล้วสวัสดียามบ่ายมินนี่จากลำปางฝากทักทายดื้อนครปฐมด้วยนะคะทักทายพี่เต้ที่วิ่งอยู่เทศบาลเจ็ดตัวเจ้าพี่เต้ไปวิ่งออกกำลังกายเหรอเนี่ยขอดูหน่อยสิส่งอะไรมาตาเต้นะตาเต้หัวล้านเนี่ยออกไปออกกำลังกายอยู่นะเต้ครับเต้ฟังอยู่เปล่านะฮะเต้ไปวิ่งออกกำลังกายอยู่นะครับที่เทศบาลเจ็ดนะฮะดื้อบอกว่าต้องมัทฉะตโนดพันธุ์ไทยอร่อยค่ะดีเจขามัทฉะตโนดหรอมันเป็นไงยังไม่เคยกินนะฮะมัทฉะตโนดพันธุ์ไทยอร่อยจริงๆมัทฉะเนี่ยมันผสมได้หลายแบบเนาะมัทฉะชาไทยมัทฉะอะไรได้หมดเลยเขาสามารถจะเอาไปมิกซ์ขนาดกาแฟยังเอามาผสมกับน้ำส้มได้เลยเนาะขนาดกาแฟยังเอามาผสมน้ำส้มดีเจว่ามันกินแล้วมันจะท้องเสียไหมกาแฟน้ำส้มนะ ดื้อว่ามาถึงก็แหกเลยเหรอคะใช่ครับดื้อต้องแหกเลยฮะมาถึงก็แหกเลยนะฮะพี่สนสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายบอกว่าดีเจครับส่งบรรยากาศที่แถวๆในส่วนของสารกลางเชียงใหม่ไหมดูน้องๆมาออดิชั่นออดิชั่นอะไรพี่ฮะมีกิจกรรมอะไรออดิชั่นอะไรเหมือนจะมีนักร้องมาออดิชั่นร้องเพลงสักอย่างนะฮะที่บริเวณตรงนั้นนะครับอ่ะมากันหลายความทีตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงเดี๋ยวจะจุนจะทยอยตั้งเพลงสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงชุดแรกกันก่อนเดี๋ยวสักพักเราจะขึ้นเพลงไวกันหรือเพลงไวเลยดีเอาไงดีเอาขอช้าก่อนเนาะเดี๋ยวสักพักบ่ายสองขึ้นขอเพลงจังหวะหน่อยจะได้ตาเปิดกันเดี๋ยวจะได้ไม่ง่วงกันนะครับแต่ขอตั้งเพลงแป๊บนึงเข้ามากันหลายข้อความทักทายทั้งบุญทลิกด้วยนะครับบุญทลิกเดี๋ยวอุดมนาจะรวยนะครับทักทายด้วย

ชื่อเพลงว่าความซื่อสัตย์นะครับงานจาก Body Slam นะครับที่ฝากไว้ด้วยรายการในชั่วโมงนี้เลยนะฮะคนเรารักกันต้องมีความซื่อสัตย์ใช่มั้ยครับมันอยู่ว่าเราจะนิยามความรักเป็นแบบไหนบางคนนิยามความรักคือความซื่อสัตย์ใช่มั้ยฮะบางคนนิยามความรักคือการให้ความรักคือการให้อภัยความรักคือการเข้าใจซึ่งกันและกันหลายคนรู้ฟังแล้วฮะนิยามความรักเป็นแบบไหนสมัยก่อนคนยุค90ก็จะชอบนิยามความรักไงแต่เจน Z ปัจจุบันนี้น่าจะไม่นิยามเนาะเจน Z ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่า FWD นะฮะแค่เพื่อนสนิทเฉยๆไม่ได้ผูกพันอะไรมากอย่างนี้นะเจน C เจน Z นะฮะเมื่อเช้าลุงแป๊บบอกว่าไปเก็บเห็ดมาครับดีเจไปออกกำลังกายมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยไปเก็บเห็ดนะเห็ดเผาะนะฮะได้มาครึ่งลิตรครับบอกว่าไม่คุ้มค่านั่งเรือไปเลยดีเจแหมอยู่ดีไม่ว่าดีนะฮะนั่งเรือไปเสียค่าเรือแพงกว่าค่าเห็ดอีกนะฮะนะครับพี่แม่แตงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังลูกแปรนะหน้ากากผ้าใหม่เนี่ยพี่หม่ำจกมกนะครับดีเจข้อความซื่อสัตย์ใช้กับลำไยได้ไหมถ้าลำไยลำไยต้องเป็นความลำไยความลำไยนะฮะใช้อากาศสำหรับใบนี้หน่อยกันแล้วกันทักทายนิรมนได้แล้วกันทักนิรมนมาแล้วนะครับนิรมนก็มาแล้วเหมือนกันนะครับดื้อบอกว่าดิฉันขาเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่ามัทฉะตนโหนดก็คือหมายถึงว่ามัทฉะชามัทฉะนี่แหละนะฮะแต่ว่าเขาจะใส่น้ำตาลตนโหนดหอมๆนะอ๋อมันจะมีความลงตัวมันจะมีความหอมเนาะน้ำตาลตนโหนดจะมีความหอมมันจะมีความซิกเนเจอร์ในตัวนะฮะสวัสดีพี่จุ๋มนะครับรายงานตัวครับระยองนะครับผมกลับมาระยองแล้วนะครับขอบคุณมากนะฮะคนเชียงใหม่ขอบคุณคนเชียงใหม่มากๆเลยที่ดูแลอย่างดีนะฮะพี่จุ๋มสัปดาห์ก่อนขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายสุดแล้วพี่อยู่เชียงใหม่กี่วันไม่ได้เจอกันเลยถือว่ามาเที่ยวแล้วกันเนาะมาเที่ยวส่วนตัวแล้วกันนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงรายเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพี่จุ๋มมาเจอฝนไหมครับเจอไหมหรือว่าเจออากาศร้อนไม่แน่ใจพี่ต้องมาช่วงหน้าหนาวพี่ช่วงนี้ร้อนไม่ไหวต้องมาช่วงหน้าหนาวนู่นก่อนนะประมาณสักเดือนขึ้นมาประมาณสักเดือนพฤศจิกาธันวากำลังดีเลยมกราอากาศกำลังฟินเลยถ้าจะขึ้นมาทางเหนือนะแต่ถ้าช่วงอื่นช่วงนี้ก็ร้อนเหมือนกันแหละฮะแต่ว่าทางเหนือเนี่ยมันจะร้อนแบบไม่ได้ร้อนเหนียวตัวนะมันจะร้อนแบบร้อนคือร้อนไปเลยนะถ้าเย็นก็คือเย็นสบายถ้าร้อนคือร้อนไปเลยมันจะไม่เหมือนทางโซนภาคใต้หรือภาคตะวันออกนะครับที่มันจะร้อนแบบเหนียวตัวหน่อยเพราะว่าทางโซนภาคตะวันออกภาคใต้มันจะมีทะเลไงฮะทะเลมันจะมีไอทะเลขึ้นมาด้วยจะทำให้เราเหนียวตัวเหนียวเนื้อหนานะครับทางเหนืออีสานมันจะไม่มีทะเลเพราะเนี่ยร้อนก็คือร้อนไปเลยนะถ้าเข้าในที่ร่มก็คือเย็นสบายก็จะประมาณนี้นะครับเนาะพี่จุ๋มว่าไป3วันไม่เจอฝนเลยเจอแต่อากาศร้อนนะฮะถือว่ามาชมบรรยากาศเลยกันพี่สวัสดีพี่มานพนะครับทักทายช่วงบ่ายครับลุงแป๊ะทำไมมาเร็วจังวันนี้ก็ถึงได้บอกไงว่าเขาเป็นไบโพล่าพี่บอพอลอไบโพล่านะฮะมาฟังเพลงก่อนเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนนะฮะพี่โอว่าดีใจครับรอฟังเพลงนะครับสู้ๆนะครับเดี๋ยวเพลงไรรอสักครู่ครับขอเปิดเพลงช้ากันช่วงแรกกันก่อนนะครับบ่าย 2:20 นกับวันที่อากาศร้อนๆเลยบ่าย 2ในช่วงนี้นะครับทักทายพี่ไพโรจน์ด้วยพี่ไพโรจน์จากแม่แจ่มฟังอยู่หรือเปล่าอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อยู่ไหมฮะพี่ไพโรจน์ทักทายมาช่วงนี้สวัสดีพี่ตั้มจากแม่พริกลำปางด้วยนะครับมากันหลายข้อความเลยอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาขอเพลงกันนะครับไลน์ ID ค้นหา FM975

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าฝากความยินดีครับงานจากพี่แบงค์คลาสที่ขอไปด้วยนะครับเปิดให้ฟังเลยในช่วงเวลานี้เลยนะครับมินิวันดีเจขาขอเพลงอะไรก็ได้ที่ดีเจวินจะเปิดให้เลยขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะร้อนกันทั่วไทยตอนนี้ดีเจวินดีเจฮันเปิดด้วยในหน้าตรวจอากาศนะครับทุกจังหวัดเลยร้อนหมดเลยนะฮะพี่จักรพันธ์ส่งภาพมาตอนนี้อยู่ที่โรงโม่หินนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฝากความยินดีครับงานจากพี่แบงค์คลาสที่ขอไปด้วยนะครับเปิดให้ฟังเลยในช่วงเวลานี้เลยนะครับมินิวันดีเจขาขอเพลงอะไรก็ได้ที่ดีเจวินจะเปิดให้เลยขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะร้อนกันทั่วไทยตอนนี้ดีเจวินดีเจฮันเปิดด้วยในหน้าตรวจอากาศนะครับ

0: ครับเชียงใหม่ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกอุตรดิตถ์นะครับสุโขทัยอยู่ทางอีสานอยู่ทางอุบลขอนแก่นโคราชติดกับน้ำโขงทางภาคตะวันออกระยองชลบุรีตราดกรุงเทพปริมณฑลนะฮะอยู่บางการภาคตะวันตกหรือจะอยู่ทางภาคใต้ตอนบนใต้ตอนล่างเสียหากันแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างประเทศกันด้วยและมีแฟนรายการทั่วประเทศไทยที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่เสียหายเข้ามาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับสำหรับบ่ายนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าข่าวต่างๆด้วยที่น่าสนใจกันขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะเวลานี้นะครับมีฝนตกที่ไหนบ้างนะครับเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะตอนนี้ทางภาคเหนือเชียงใหม่เนี่ยมันอยู่ที่แถวๆสายเหนือครับอำเภอฝางชัยปราการนะครับมีตกเป็นหย่อมๆนะครับเดวินครับเดวินไม่อายที่เราอยู่ตกไหมฮะนะครับอันนี้ทางสายเหนือนะครับลงมาแถวๆอำเภอเชียงดาวมีนิดนึงนะครับลงมาแถวๆแม่ขจานแม่ขจานตกอยู่นะฮะแม่ขจานเชียงรายแล้วนะฮะไปทางอำเภอพานเล็กน้อยนะครับพะเยาเมียงรายเชียงรายเวียงเชียงรุ้งเชียงรายนะครับลงมาพะเยานิดนึงอำเภอปงนะครับลงมาแถวแจ้ห่มเล็กน้อยนะครับลำปางนะครับแม่แจ่มแม่ฮ่องสอนตกอยู่บ้างประปรายนะครับลงไปสบปราบอำเภอเถินลำปางตกอยู่ครับมินนี่นะแล้วก็จัดกระจายไปทั่วบอกไม่ถูกแฮะพิษณุโลกลมสักเพชรบูรณ์จะเริ่มเยอะขึ้นแต่เพชรบูรณ์พิษณุโลกจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับลงมานครสวรรค์นะฮะกระจัดกระจายไปทั่วอุดรธานีนะครับนครหลวงเวียงจันทน์นะครับแล้วก็ไปทางด้านของสกลนครก็ตกอยู่เหมือนกันแต่ว่าไปทางอุบลไม่มีแฮะอุบลราชธานีไม่มีนะครับอุบลศรีสะเกษอำนาจเจริญแถวนี้ไม่มีเลยนะฮะกาฬสินธุ์เล็กน้อยนะฮะลงมาแถวโคราชปากช่องก็กำลังตกอยู่ปราบปรายลพบุรีปราบปรายกระจายไปทั่วปากช่องนะครับปราจีนบุรีพี่อ่องนะครับตกเยอะเหมือนนิดนึงนะฮะฉะเชิงเทรานะครับภาคตะวันออกนี่จะไปอยู่ที่เยอะที่จันทบุรีนะครับจันทบุรีที่ตกทั้งจังหวัดเลยนะฮะเมืองจันทบุรีมีที่ระยองนิดนึงนะฮะเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับกรุงเทพไม่มีครับไปตกเยอะที่ราชบุรีนะครับบ้านโป่งจอมบึงตกเยอะหน่อยกาญจนบุรีตกเยอะนะฮะฝั่งทางตะวันตกมันจะตกเยอะหน่อยนะครับลงไปทางภาคใต้นะครับไปมีก็แถวๆนอกเลยนะฮะใต้ประจุบลงไปชุมพรเล็กน้อยปะปรายสุราษฎร์ธานีตัวเมืองตกอยู่ณเวลานี้นะครับนะหลายอำเภอเลยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปถึงพังงาอ่าวลึกนะครับไปถึงภูเก็ตนะครับท้ายเหมืองนะฮะกระบี่นะฮะไปทางฝั่งตะวันออกนครศรีธรรมราชก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับตัวเมืองอำเภอชะอวดลงไปจังหวัดตรังพัทลุงนะครับลากลงไปเลยถึงแถวๆนู้นเลยสงขลากระจัดกระจายไปทั่วนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปมาเลเซียนะฮะคือฝนฟ้าอากาศทั่วประเทศไทยที่กระจัดกระจายไปทั่วเอาง่ายมีอย่างนิดอย่างละหน่อยนะฮะหย่อมนิดนึงหย่อมนิดหน่อยที่ไหนไม่ตกก็แดดสว่างโล่งเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าทางภาคเหนือจะมีฟ้าร้องฟ้าแลบเยอะหน่อยนะจะมีฟ้าแลบฟ้าผ่าเยอะหน่อยครับนะอันนี้เป็นรายการอากาศนะครับนะมินนี่บอกว่าน่าจะหมดที่ศพปราบครับพี่วินขาในเมืองแดดแพร่ค่ะดีเจขาฮ้อนขันนานะฮ้อนขันนาเจ้าแดดแพร่เนาะแดดแพร่นะพี่ช่างบอยพัทลุงบอกว่าดีเจครับทักทายนะฮะช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับมีเพลงอะไรที่กำลังจะเปิดต่อไปนี้ก็ขอแจมกันละกันนะฮะเมื่อช่างกำลังทีมงานกำลังทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ฮะขอเพลงไอ้ทุยของพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์กันละกันนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่นะฮะทำงานไปด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาพี่ต้าบอกว่าดีเจครับส่งบรรยากาศไม่ดูเย็นดีขนาดเลยต้าไปไหนมาต้าไปไหนมาเนี่ยวันนี้ต้าอยู่ไหนบ้านใหม่กะครับที่ไหนเนี่ยนอนร้านอาหารใช่ไหมโอแอร์หลายตัวแน่นอนนะโอแอร์หลายตัวขนาดเลยนะฮะ เปิดเยอะเปิงไฟนะครับสวัสดีพี่ต๋องด้วยกันละกันพี่ต๋องก็มาแล้วเหมือนกันนะทักทายช่วงบ่ายครับอ่ะมากันเยอะแล้วความอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวสำหรับบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวจะทยอยตั้งเพลงให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเก่าๆสักสองเพลงได้ไหมมีเพลงนิยายรักขาดตอนกับทรายกับทะเลรู้จักสองเพลงนี้ไหมเป็นเพลงสไตล์ยุค90นะฮะแย้ส่งภาพให้ดูมาฮะที่ที่ทำงาน
1: ไต้หวันฝนตกเล็กน้อยค
0: ่
1: ะ
0: ไต้หวันฝนตกเล็กน้อยเนี่ยขอดูภาพหน่อย
1: ไต้หวันฝนตกเล็กน้อยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่คือที่ไซต์งานของแย้นะครับน่าจะอยู่ประมาณชั้น3-4-5เนาะใช่ไหมแย้กำลังทำงานอยู่บนตึกอยู่นะฮะหัวฝนกำลังตกอยู่เลยนะแต่ท้องฟ้าก็แจ่มดีนะก็ไม่ได้มืดอะไรมากมายก็มีครึ้มบ้างแต่ที่ต่างประเทศที่ไต้หวันนะครับนี่ส่งบรรยากาศมาจากไต้หวันอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ทักทายกันได้ครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะขอเพลงเก่า2เพลงครับมามีเพลงนิยายรักขาดตอนของคุณชมพูฟรุตตี้นะครับแล้วก็ทรายกับทะเลของคุณนันท

แก้วบัวเย็นนะฮะต้าว่าร้านกาแฟครับที่ส่งให้ดูออกไปนั่งจิบกาแฟที่ร้านกาแฟมาใช่ไหมแจ่มแจ่มเย็นเย็นนะป่าซางลำพูนนะมาขอหนึ่งสองเพลงเก่าแล้วกันนะฮะฟุตตี้กับนันทิดาครับนิยายรักขาดตอนมาเลย

เป็นเพลงเก่าๆจากคุณนันทิดาแก้วบัวบายนะฮะเพลงที่มีชื่อว่าทรายกับทะเลนะครับเย็นๆเพลงสมัยก่อนเขาจะร้องแบบนี้นิรมนเขาจะร้องช้าๆเนิบๆนะฮะถ้าเจนแซดฟังเจนแซดอาจจะหลับได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นสไตล์ของเพลงยุคก่อนยุค90มันละมุนเย็นๆล่องลอยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะสองเพลงนะครับนิยายรักขาดตอนกับทรายกับทะเลทีนี้เอาไปร้องหลายเวอร์ชันนะฮะพี่โอว่าราตรีสวัสดิ์อย่าเพิ่งหลับสิครับพี่โอใจเย็นๆอย่าเพิ่งหลับสิครับเดี๋ยวเราจะขึ้นจังหวะเพลงวัยกันสักหน่อยดีกว่าเพลงวัยเพลงร็อกกันสักหน่อยดีกว่าจะได้คึกคักกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับอากาศก็ร้อนคนก็อย่าร้อนตามกันละกันนะครับนะจะเหนื่อยเพียงไหนจะทุกข์เพียงใดก็ควรจะรู้นะนิลิมนวัดดิเจขาอยากฟังอูโน่เหล่าทองค่ะอูโน่เหล่าทองมานี่แหวกแหกชาวบ้านเลยนะเจนแซดเจนซีเลยนะมาฟังเจนแซดเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วดีกว่านี่คือเจนแซดเมื่อ40ปีที่แล้วทักทายพี่อันน้อยตัวร้ายด้วยนะครับดื้อบอกพี่เปิดเพลงเก่ามากๆสวัสดีครับพี่อันคนฟังรายการช่วงกลางวันนะมีหลายแนวดื้อกลางวันสามารถจะเป็นผู้ใหญ่กันเป็นผู้ใหญ่คือมีตั้งแต่อายุประมาณ20อ่ะฮะ20ยัน70อ่ะดื้อ6 70ก็ฟังอยู่นะเพราะแนวมันจะหลากหลายมากมันจะไม่เหมือนช่วงกลางคืนจะเป็นวัยรุ่นหน่อยว่าสมมติคนเฒ่าคนแก่หลับแล้วเนาะคนเฒ่าคนแก่ว่ะแกงแรงมากนะฮะพี่ตัวเล็กวันนี้จะครับทักทายจากห้างฉัตรครับร้อนมากเลยครับฝนไม่ตกเลยห้างฉัตรอยากฟังเพลงพี่ปุ้ยครับเพลงแค่ฝุ่นนะฮะได้เลยมาฟังเพลงคู่กัดดีกว่าของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับ

0: นี่คือเพลงคู่กัดนะครับเสือกับสิงห์เออมินนี่วันนี้จะวินขาขอเพลงวัดป่าหล่าได้ป่ะได้ได้จะแหวกไหนมาได้ได้เปิดได้นะฮะดื้อจะดื้อได้ยินข่าวว่าจะขอเพลงสาวบางโพหรอพี่อ่านว่าเราจะขอเพลงสาวบางโพจริงป่ะฮะยูสาวบางโพหรออ
1: ยู่บางโพก็จะกลับบางโพเคยอยู่บางโพก็จะกลับบางโพ
0: จะฟังบางโพหรอดื้ออ
1: ยู่บางโพคิดถึงบางโพเคยอยู่บางโพคิดถึงบางโพ
0: พี่อ่านอยากฟังหรือรออยากฟังฮะ
1: อย่า
0: แอบเต้นนะ

าจถูกใจพี่ต้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขึ้นจังหวะเพลงโจ๊กๆกันสักหน่อยดีกว่าจะได้ตาเปิดกันเดี๋ยวจะหลับกันเดี๋ยวมีลาบานูนเนาะมีบิ๊กแอสมีหลายเพลงที่ขอมีเคียนไนท์มีแม่ห้างมาเสน่ห์ด้วยนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าก่อนตายนะครับงานจาก Big Ass นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับเป็นไงบ้างร็อกแมนร็อกแมนช่วงนี้ขอร็อกกันสักเพลง2เพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเพลงไวเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันอย่าเพิ่งเบื่อกันตอนนี้เปิดเพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะเพลงนี้ชื่อว่าตายในหน้าที่ครับตุยในหน้าที่อยากฟังวัดป่าลาวมินนี่อยากฟังว่ะเดี๋ยวเปิดให้บ้างเดี๋ยวเปิดอุโนเหล่าทองให้ด้วย

โอ้โหนี่อย่างร็อกเลยชื่อเพลงว่าตายในนาทีนะครับเนาะแอลลี่โปเต้อยู่ที่ห้องสมุดประชาชนลำปางนะฮะแม่ทำไปอ่านหนังสือไปแช่แอร์สิโปเต้อ๋อสุดแล้วทั้งสัปดาห์นี้โปเต้อยู่ลำปางทั้งสัปดาห์หรอลางานเหรอฮะอ๋อเพราะว่ามันหยุดหลายวันเนาะหยุดหลายวันโปเต้ก็เลยกลับบ้านลำปางยาวเลยนะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้นครลำปางนะครับทำไปอ่านหนังสือไปแช่แอร์ฟรีเขาดีนะอากาศร้อนมากเลยนะครับในแต่ละพื้นที่ทั่วไทยนะฮะโปเต้ส่งบรรยากาศมากำลังนั่งเล่นไลน์แชทกับชาวบ้านอยู่กันแล้วก็ฟังดีเจวินบีพีเรดิโอไปด้วยนะครับอ่ะมาเมามอยกันช่วงนี้นะครับใจเล่าข่าวเรื่องอะไรบ้างบ่ายนี้ตะกี้มีคุณผู้ฟังเล่าข่าวเรื่องอะไรนะเรื่องสักลายใช่ไหมที่ว่าเขาทำร้ายแฟนตัวเองนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะอัปเดตล่าสุดนี้ด้วยนะครับนะมีเพลงอะไรนะคาซอยแหละฮะเดี๋ยวหาให้ฟังเป็นเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตเดี๋ยวสักครู่เพลงช้าจะมากันนะครับเนาะอยากให้เล่าข่าวเรื่องอะไรก็ส่งเข้ามาเพลง Gen Z Gen Z อยากฟังเพลงของ 4 Eve ใช่ไหมมา Eve ก็ Eve มาฟัง Eve ก็ Eve มาวัดปลาวัดโบสถ์มัสยิดกรุเซนะฮะจะวัดจะโบสถ์จะมัสยิดนะฮะได้หมดนะฮะมินนี่อยากฟังอ๋อไปรอรับลูกใช่ไหมแอร์ก็เย็นไฟก็ฟรี Wi-Fi ก็เร็วโอเต้นะมันชอบจริงๆนะไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครอามินนี่อยากฟังนะโปเต้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าวัดป่าล่ะนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันชิลๆชิลๆในช่วงเวลานี้เลยนะครับเย็นๆนะฮะจะฟังเพลงแม่ห้างมาเสน่ห์ในเวอร์ชันออนซอนมิวสิกละกันพอดีเห็นแอปโพนอยากฟังเมื่อกี้นะครับมาแม่ห้างมาเสน่ห์โจ๊ะๆหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาฟังข่าวกันนะฮะบ่ายสามโมงแปดนาทีนะคุณฟังมาชิลๆกันช่วงนี้มาพี่ต้ามาเต้นกันพี่ต้า

นี่คือเพลงแม่ห้างมาเสน่ห์นะฮะทำไมแม่ห้างนี่ดูมีเสน่ห์จังเลยจะเป็นแม่ห้างมาเสน่ห์หรือจะแม่ห้างนุ่ม3ปีนายหม่องพี่หม่องวันนั้นไม่ได้ไปเดินขึ้นดอยใช่ไหมพี่หม่องรู้ไหมนายหม่องรู้ไหมวันนั้นที่ดิฉันไปเดินขึ้นดอยสุดเท่วันเสาร์ที่ผ่านมากับพี่เลิฟอ่ะเขาเปิดเพลงแม่ห้าง3ปีตลอดทางเลยมีแต่พี่น้องไต บางที่นี่มีเวทีด้วยนะมีเวทีลำวงด้วยอ่ะมีลำโพงบลูทูธเปิดกันตลอดทางทีเดียวนะฮะ

โอ้โหถ้าจะแม่ขนาดนี้นะตายแน่ๆนะสงสัยส่งมานะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแม่ห้างหนุ่ม3ปีนะครับเป็นเพลงแนวสไตล์ AI เนาะแล้วก็เป็นเพลงไทยใหญ่ชนชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะจริงๆนะวันนั้นนะที่ไปเดินขึ้นดอยนะมินนี่นะได้ยินเพลงนี้สุดทางตั้งแต่ตีนดอยนะครับยันยอดเขานะฮะเพราะว่าส่วนมากดีเจว่า 90% เป็นพี่น้องไตหมดเลยทางอีสานน่าจะไม่ค่อยมีเนาะอีสานไม่มีไทยใหญ่อีสานจะเป็นทางฝั่งของเขมรนะครับเป็นลาวซะส่วนใหญ่เดี๋ยวบนนี่ก็จะเป็นลาวใช่ไหมยังบุญทริกจะเป็นลาวใช่ไหมครับเพราะว่าจะเป็นรอยต่อกันระหว่างชายแดนลาวกับอีสานกับอุบลเนาะกับบุญทริกกับอุบลเนาะนะฮะถ้ามาทางใต้ก็จะเป็นเขมรอย่างเงี้ยอย่างเชียงใหม่มันจะเป็นรอยต่อของทางพม่าเมียนมาก็จะเป็นชุมชนไทยใหญ่ทางฝั่งเมียนมานะครับเนาะเป็นภาษาไทยใหญ่นะภาษาไทยใหญ่นะฮะก็เหมือนเราไปทางเขมรแล้วก็จะได้ฟังเพลงเขมรอะไรเงี้ยนะฮะมินนี่ครับมินนี่พี่เต้เขาถามว่ามินนี่เป็นแม่ห้างไหมจ๊ะมินนี่ดื้อกับมินนี่ใครเป็นแม่ห้างอย่าบอกนะว่าดื้ออย่าบอกนะว่ามินนี่สงสัยมินเนาะมินน่าจะเป็นแม่ห้างแม่ห้างสาวนะฮะแม่ห้างเหนียงยาเหนียงใหญ่ใช่ไหมดื้อมิ้นท์เนี่ยเป็นแม่ห้างนะแม่ห้างเหนียงใหญ่นะฮะมินนี่ว่าตบปากพี่เต้หนึ่งทีตบปากพี่เต้ตามอายุนะฮะขอเปิดเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าคาซอยเดี๋ยวจบคาซอยเดี๋ยวจะมาเล่าขายให้ฟังเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าขายพอมีเพลงช้าที่ขอมามีหน้ากากด้วยมีอุโน่เหล่าทองมีหลายเพลงที่ขอมานะครับพี่เพชรบอกว่าถูกใจพี่หม่องนะฮะมันบอกว่าถูกใจถูกใจในหม่องมากลุงแปะถูกใจไม่จ้าลุงแปะไม่ได้หรอกลุงแปะเขาไม่ได้อยู่ชนชาติพันธุ์ไทยใหญ่พี่ชื่อเพลงว่าคาซอย

แล้วฮะเพลงคาซอยจากคาซอยนะครับหนึ่งเพลงสนุกสนุกเลยก็สนุกได้เหมือนกันนะก็โจ้ดีเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลดจังหวะเพลงให้เบาลงเนาะนี่คือเพลงสนุกสนุกที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับจะได้ตาเปิดคึกคักกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราเพลงเราช้าไปหลายเพลงแล้วไงนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันละนะฮะเปิดแต่เพลงไม่ได้เล่าข่าวสักทีนะฮะลดจังหวะให้เบาลงดีกว่าในชั่วโมงนี้นะครับเบาๆสบายๆได้กันตรงนี้นะครับลุงแป๊ะว่าวันนี้ห้ามพลาดนะครับไทยพบกับจีนเวลา 18:30 ครับถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์นะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะฮะไทยพบกับจีนวันนี้6:00 น. 18:30 ติดตามที่ช่องโมโนนะครับลดจังหวะเพลงให้เบาให้ซอฟต์ลง

ไปกันไปหลายเพลงทีเดียวนะครับในช่วงนี้กับเพลงที่หนึ่งไม่ไหวจากไอ้น้ำด้วยนะครับนะที่หนึ่งไม่ไหวขอเต็มใจได้เป็นแค่ที่สองนะครับพี่แมนวันนี้จะครับขอเพลงไอ้นี่ซัมบอดี้สักเพลงดีกว่าอันนี้สมบอดดีเดี๋ยวเรื่อง The Voice เดี๋ยวจะไปดูให้พี่แมนว่าเขาตัดสินประกาศอะไรหรือยังยังไงนะฮะเนาะนะครับพี่สนส่งบรรยากาศมาที่สารกลางเชียงใหม่นะครับมีน้องๆวัยรุ่นนะครับมาแสดงความสามารถออกมาหาประสบการณ์การแสดงความสามารถนะฮะก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับช่วงนี้เรามาเบรกฟังข่าวกันสักหน่อยดีกว่าบ่าย 3:00 นกับอีก 4:14 นาทีนะครับที่นี่ VP Radio นะครับครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเช้าช่วงก่อนที่ผ่านมานะในกันจอมพลังเนี่ยฮะก็ได้พาสาวอินฟลูเอนเซอร์คนดังเนี่ยที่ถูกอดีตแฟนตัวเองนะฮะทำที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยมาเขาเรียกว่าให้สื่อสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาเหมือนกับมาแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยประมาณนี้เราไปดูข่าวกันสักหน่อยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะจากกรณีที่มีข่าวนะครับว่ามิรานะครับสาว MC นะครับอินฟูคนดังอินฟูเอนเซอร์นะเขาแจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายจากแฟนเก่าสะบักสะบอมเดียวถูกชกต่อยจนหน้าพังนะฮะโอ้โหบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะครับล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สพ.คลองหลวงนะครับกันจอมพลังนะครับได้พานางสาวมิรานะครับอายุ36ปีนะฮะเป็น MC ชื่อดังนะฮะอินฟลูเอนเซอร์นะเขาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพ.คลองหลวงปทุมธานีนะครับโดยเธอบอกว่าได้ถูกแฟนสาวเนี่ยไม่ใช่แฟนสาวแต่แฟนหนุ่มนะฮะซึ่งเป็นคนดังนะในออนไลน์นะฮะทำร้ายร่างกายจนรับบาดเจ็บสาหัสนะครับมีรอยฟกช้ำตั้งแต่ตาตุ่มจนถึงหัวทีเดียวตาทั้งสองข้างม่วงและบวมด้วยแล้วก็หน้าบิดเบี้ยวผิดรูปไปเลยน่ากลัวมากทีเดียวนะครับมิราเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงประมาณวันที่30-31พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะโดยคืนนั้นเธอได้ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะที่คลองหลวงระหว่างนั้นเธอได้มีการพูดคุยกับเพื่อนว่าเธอมีความเครียดเรื่องของการรีโนเวทบ้านเนื่องจากว่ายังติดค้างค่าจ้างผู้รับเหมาอีกตั้ง 20,000 บาทโดยก่อนหน้านี้เธอได้มอบหมายให้แฟนเก่าซึ่งเป็นคนดังในออนไลน์ที่เป็นคนสักลายนะฮะที่คบหาดูใจกันก่อนหน้าเนี่ยให้รับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายผู้รับเหมาโดยเธอได้โอนเงินให้ 750,000 บาทเพื่อไปจัดการเรื่องผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านเพราะเธอไม่มีความรู้เรื่องนี้ปรากฏว่าเมื่อแฟนเก่ามารับเธอเพื่อนของเธอเองได้ไปพูดจาทวงถามเรื่องเงินกับค่ารับเหมาก่อสร้างเลยทำให้แฟนเก่าโกรธนะฮะพอขึ้นรถมาปั๊บเนี่ยแฟนเก่าที่สักลายมีผู้พ่อทำเพลงนะฮะเขาเรียกว่าทั้งชกทั้งต่อยนะครับทั้งตบนะทุกอย่างเลยจนฟกช้ำดำเขียวไปทั่วนะครับมีการชกด้วยตรงนิ้วมือก็มีแหวนด้วยชกเขาเป็นใบหน้าจนหน้าผิดรูปทีเดียวนะก็คือหมายถึงว่าให้แฟนเก่าเนี่ยไปหาผู้รับเหมาก่อสร้างมาให้เงินไป700,000กว่าบาทให้ไปจัดหาแต่ปรากฏว่าบ้านก็ยังไม่เสร็จไม่ได้ทำเงินก็หายไปก็เลยไปคุยกับเพื่อนว่าจะทำยังไงดีเพื่อนก็ได้ความหวังดีก็เลยไปทวงถามเงินให้นะก็เลยทำให้นายคนนี้ไม่พอใจนะครับไม่พอใจนะก็เลยทำการชกต่อยนะครับมิราไล่ฟังว่าเมื่อถึงที่พักตนก็ฉวยโอกาสที่แฟนเก่าหลับนะแอบส่งความช่วยเหลือนะกับการจอมพลังนะครับว่าจะทำยังไงดีนะฮะหลังจากนั้นเธอก็ไปโรงพยาบาลในช่วงเช้าแฟนเก่ายังได้ส่งข้อความมาถามว่าไม่กลับมาใช่ไหมก็ไม่ได้ตอบกลับอย่างไรสภาพคือโดนก็เรียกว่าฟกช้ำดำเขียวไปหมดเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้รู้แล้วว่าโอ้โหนี่แฟนเก่านิสัยเป็นแบบนี้เองนะจริงๆคบกันมาแค่6เดือนนะคุณฟังก่อนหน้านี้เคยถูกทำร้ายร่างกายมันหนักละ1ครั้งเนื่องจากตอนนั้นเธอไม่อยากไปดื่มเหล้ากับแฟนเก่านะบอกเขาอยากกลับบ้านนะฮะแต่เขาโมโหก็ทำร้ายร่างกายแม้จะไม่หนักถึงครั้งนี้นะแต่ก็มีการฟาดหลังเหมือนกันโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะตอนนี้ก็เลยเข้าแจ้งความนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาผิดกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณฟังนะสำหรับในส่วนของล่าสุดนี้ความเคลื่อนไหวของนายคนนี้นะครับซึ่งเป็นชายตัวลายนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับประมาณว่าโพสต์ข้อความรัวๆใน Facebook เหมือนกันนะครับว่าต้องฟังข้อมูล2ฝ่ายนะต่างๆนานาเลยประมาณนี้เหมือนกันเราติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นของ

ุภาพบุรุษตัวลายนะใน Facebook ก็มีการโพสต์ข้อความในลงในออนไลน์เหมือนกันว่าเหมือนกับประมาณว่าเสือดุสิตโต้ปมทำลายมิราลั่นถามหรือยังที่ทำเพราะอะไรนะเสือดุสิตนะฮะนะครับสุภาพบุรุษจริงๆนะยกนิ้วกลางให้เลยทีเดียวนะฮะติดตามข่าวแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้ครับนะฮะKW ครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงฝันหวานไอจูบนะฮะว่ากันไปกันแล้วกันนะฮะเติมเพลงก็มาช่วงนี้กับดีเจวินที่ BP Radio นะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่เวลา 4 โมงเย็นกันแล้วเวลาไวเหมือนกันเนาะฟังเพลงฟังข่าวกันไป

เห็นลุงแป้งขอมาครับเป็นเวอร์ชันหน้ากากนะจ๊ะพี่หม่ำจกมกร้องเอาไว้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุญทริกล่ำลากันเลยกันละกันเนาะทางบุญทริก FM 90 MHz นะครับบุญทริกเดชอุดมนาจรวยนะครับพี่เดี่ยวมาแล้วพี่เดี่ยวว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวด้วยนิรบลบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะด้วยนะครับเดี๋ยวมาช่วงหน้า 4 โมงครับ

ตุเกิดจากความเหงาครับเพลงนี้จาก Emotion Town ที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ 4:00 นนะฮะกับที่นี่ BP Radio กับ DJ Win นะครับกับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะฮะพี่เดียวบอกว่าเมื่อกี้ฟังข่าวเรื่องราวของที่อะไรนะที่ไปทำร้ายร่างกายแฟนสาวที่ DJ เล่าให้ฟังเมื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะไอตัวของเสือดุสิตนะนะครับเดี๋ยวพี่เดียวบอกว่าสำหรับผมต่อให้ฝ่ายหญิงจะผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงก็ไม่ควรทำร้ายร่างกายเขาอันนี้เรื่องจริงคือการไปทำร้ายเขานั้นไม่ถูกต้องจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะนะเวลาคุณฟังเห็นคนตีกันต่อยกันไปทำร้ายเขาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับคือบางทีบางคนอยากจะเป็นพลเมืองดีทำมาช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ว่าให้ตำรวจจัดการนะครับเนาะบางคนเห็นเหตุการณ์ผิดปกติเป็นลุมชกลุมซ้อมเขาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้ฟังเหตุผลอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะกรณีของสาวคนนี้ที่โดนทำร้ายร่างกายทุกคนนะฮะมันจะกลายเป็นกฎหมู่ไม่ใช่กฎหมายไงพี่เดียวเนาะฟังอยู่ในช่วงนี้สวัสดีช่างเบิร์ดสันหลวงด้วยกันทักทายยามบ่ายครับยาม4:00 แรงนะจ๊ะทักทายด้วยกันละกันครับบอกว่าเซฮ์ครับดีเจมาทักทายแล้วบอกว่าพระสวัสดีสีส้มนะครับสวัสดีพระสวัสดีสีแสดเขาจะไม่ยอมใช้สีส้มนะเพราะสีส้มมันจะเหมือนกับชาวบ้านเขาต้องเป็นสีแสดนะฮะกับแดดอันร้อนระอุครับ

แล้วครับช่วงนี้กลับมาดูแลกันต่อพี่เบิร์ดบอกว่าดีเจครับสวัสดีตอนบ่ายอันร้อนระอุนะฮะอยากขอเพลงหนุ่มเมาสาวการของครูแอดหน่อยครับช่างเบิร์ดสันหลวงนะฮะครบรอบอะไรอ่ะครบรอบอันนี้เหรอกรณีเขมรเหรอฮะเดี๋ยวเขาไหว้กันเรื่องนี้กันละกันนะครับเนาะพี่โอยังฟังอยู่ยังไม่หายไปไหนนะครับนะวันนี้ดารินดาหายหน้าไปดารินดาวันนี้น่าจะไปโรงเรียนปกติแล้วพี่โอ้เพราะว่าวันนี้เนี่ยโรงเรียนเปิดให้บริการปกติแล้วเปิดเรียนแล้วตอนนี้น่าจะเลิกเรียนแล้วนะครับเนาะมีทั้งหมดว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะเรื่องที่เปิดให้ฟังในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับวันนี้เป็นวันอากาศร้อนๆนะครับจะให้เล่าข่าวเรื่องอีกฮะจะให้เล่าเรื่องอะไรอีกนะฮะวันนี้ที่เปิดเพลงเยอะไม่ใช่อะไรวุ่นวายหลังไมค์อยู่นะฮะพอดีคุยโทรศัพท์แล้วก็มามวยกันหลายสายหลังไมค์ก็เลยอาจจะคุยน้อยหน่อยนะครับก็เลยเปิดเพลงยาวหลายเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับนะอยากฟังเพลง

สักเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องฝันหวานไอจูบนี่แหละนะฮะพี่อกเบียร์สลิงแตกฉาดเดือดท็อปแฉปมเลิกท้าเคลียร์ลั่นมีเด็ดกว่านี้แต่กูไม่ทำ อ่ะดราม่ากันไปกันแล้วกันเนาะนะ

ครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมามีข่าวกรณีของรวบรปภ.จอมขมังเวทนะฮะบุกปีนกำแพงวัดโพท่าเตียนนะครับลักเงินตู้บริจาคสุดท้ายเอาผ้าคลุมหัวตัวเองแล้วท่องคาถาจะอำพรางตัวเมื่อตำรวจมาตลกดีข่าวนี้ไปดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะ4มิถุนายนนะครับตำรวจรับแจ้งความนะครับว่ามีการจับกุมนายรัชทาน43ปีพร้อมของกลางเสื้อยืดแขนสั้นสีดำนะกางเกงในที่เกิดเหตุนะครับก็ปรากฏว่าเขาว่าก่อนหน้านี้ประมาณสิ้นเดือนเนี่ยทางวัดนะพระเชตุพลวิมลบังคารารามเนี่ยรับแจ้งว่ามีคนมาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนภายในศาลาการประเปลี่ยนก็อาการเปลี่ยนนะครับมีตู้บริจาคเป็นตู้ไม้2ตู้ถูกเคลื่อนย้ายทั้ง2ตู้ไปยังด้านหลังศาลาการการเปลี่ยนและพบว่าตู้บริจาคทั้ง2เนี่ยได้มีการทุบทำลายโดยมีขาตั้งกล้องและขาแบบขาสั้นวางอยู่เชื่อว่าเป็นเครื่องมือในการทุบตู้นะฮะคนร้ายได้ลักอัฐบัตรขโมยไปแบงค์20เนี่ย100ฉบับมูลค่า 2,000 บาทเมื่อผู้แจ้งทราบเรื่องนะฮะจึงรีบตรวจสอบจากกล้องเมื่อทีมงานทราบรีบตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดประมาณ 1:30 นะฮะเป็นชายแต่งกายสวมเสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขายาวนะครับมีใบหน้ามีอำพรางปิดบางตัวนะฮะก็ปรากฏว่าสุดท้ายในสุดแล้วก็ตามหาตัวจนได้นะครับนะเขาบอกว่าเห็นชายคนดังกล่าวยังคงอยู่แถววัดอยู่นะครับก็ปรากฏว่าก็มีการจับตัวนะครับก็บอกว่าโกรธว่าไปขโมยเงินจริงๆเขาบอกว่าเขาจะค้างจ่ายค่าห้องนะฮะก็เลยขอเอาเงินยืมเงินเนี่ยมาจ่ายค่าห้องก่อนนะฮะก่อนขโมยได้ยกมือขออภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดก่อนนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะฮะสุดท้ายก็โดนข้อหาลักทรัพย์นะฮะในเวลากลางคืนนะฮะขอเอาไปจ่ายค่าหอค่าห้องก่อนนะ 2,000 บาทอะไรเงี้ยนะฮะขโมยขอยืมไปก่อนแล้วกันนะฮะคือเข้าใจนะบางทีคนมันไม่มีจริงๆหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ต้องหางานทำคนเรามันต้องรู้จักการประมาณตนเนาะใช้เงินใช้ทองอย่างถูกต้องใช่ไหมพี่โอ้ไม่ใช่เห็นอะไรก็ขโมยไปหมดนะไม่ถูกต้องนะจ๊ะเอามาไล่ฟังกันละกันนะฮะถูกใจมินนี่นะฮะฝันหวานไอจูบนะจ๊ะเพราะมากๆเลยนะครับฟังเพลงฟังข่าวช่วงนี้นะครับนี่พี่โอ้วัดดีใจครับได้เวลาดื่มอะไรนะดื่มเบียร์เหรอฮะเขาเรียกว่าอะไรดื่มไวน์ในเวลาดื่มไวน์แล้วนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้ใกล้กันในช่วงเวลาของภาค4โมงเย็นครับฟังเพลงฟังข่าวในช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปไล่หาข่าวก่อนเดี๋ยวมาไล่ฟังต่อนะครับ4โมงเย็นกันแล้วตอนนี้มีเพลงใครค้างบ้างฮะมีเพลงช่างเบิร์ดใช่ไหม

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าภาชนะนะครับหรือว่าหน้าหม้อนั่นเองนะฮะอ๋อหน้าหม้อเหรอฮะหม้อหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับนะหน้าหม้ออ่ะใครก็อยากเป็นหน้าหม้อเนาะวันนี้มิ้นหม้อยังไม่มาเลยอ่ะดื้อโปเต้มินนี่ยังไม่เห็นมิ้นหน้าหม้อมาเลยอ่ะชาบูหม้อนะนะครับวาเลนไทน์มาอีกปีแล้วพี่แมนวันนี้จะครับมากินไวน์กันดีกว่าจะได้เย็นๆสดชื่นนะครับนะคุณผู้ฟังครับมาดูข่าวเรื่องเขมรหน่อยไหมวันสองวันที่ผ่านมารู้สึกว่ามีข่าวเกี่ยวกับเขมรนะออกมามีกระแสอีกรอบหนึ่งเรื่องราวของเขมรนะพวกเขมรทั้งหลายนะฮะคือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามันมีข่าวออกมาว่าได้มีการยุ่งกันเกิดขึ้นหลายคนน่าจะเห็นคลิปที่มีการแชร์กันโลกออนไลน์ใช่ไหมฮะก็คือในระหว่างที่ทหารไทยกำลังมีการวางรูรถน้ำปฏิบัติการโบตีเนี่ยก็จะมีพวกทหารเขมรนะมายุ่งมาเย้าเย้าเย้าเย้านะฮะคือเข้าใจว่าคนที่มันเคยมีปัญหาซึ่งกันและกันนะเนาะมันก็จะมีการกระทบ

างกันตลอดนะครับปรากฏว่ามีเกือบมีปะทะกันปะทะหรือว่าขัดปะทะคารมนะเกือบทะเลาะชกต่อยกันตบตีกันนะฮะที่ด่านชายแดนนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดนี้นะฮะทางเจ้าที่เองนะครับก็ออกมาบอกว่ามีการพยายามยั่วยุตลอดเวลาของทางทหารเขมรนะครับและมีฉันมีหนำซ้ำนะครับล่าสุดนี้นะฮะตำรวจทหารเจ้าที่นะฮะยังลงไปตรวจสอบเขาบอกว่าเจอจริงๆคุณผู้ฟังเปิดภาพหลักฐานมัดทหารเขมรลอบวางทุ่นระเบิดชนิดแสวงเครื่องในพื้นที่ช่องบกนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่หน่วยทหารปฏิบัติการช่องบกเขาตรวจสอบนะฮะโดยฝ่ายไทยก็ได้แจ้งมายังเขมรประท้วงไปว่าเนี่ยมันมีวางการวางทุ่นระเบิดอีกแล้วนะดักรถถังแสวงเครื่องนะฮะทางฝ่ายเขมรก็ตอบว่าไม่มีไม่ใช่มันไม่ใช่ของฉันเป็นของใครไม่รู้นะฮะกัมพูชาระบุว่าได้พิจารณาข้อมูลที่ไทยส่งมาแล้วเด้อนะฮะแต่ข้อมูลที่ปรากฏไม่มีนะไม่มีอะไรแต่งเรื่องเองหรือเปล่าวันเวลาที่นำไปดูหรือว่าความเป็นจริงวัตถุดังกล่าวนั้นว่าเป็นของฝ่ายไหนไม่รู้เขมรไม่รู้ไม่เห็นฝ่ายเขมรยืนยันว่ากองทัพเขมรไม่เคยมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆที่ทำให้เกิดการปะทะหรือตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะในความสัมพันธ์ระหว่างไทยเขมรนะฮะโดยเหตุนี้เขมรจึงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ไทยนำหลักฐานมาฟ้องนะครับจากในภาพเนี่ยที่เขามีการถ่ายมามันเป็นอุปกรณ์ระเบิดว่างฮะเขาวางไว้ที่ในป่านะฮะเขมรบอกว่าทางเขมรยังปฏิบัติตามกฎอย่างถูกต้องไม่มีการละเลยกฎเลยเขาบอกว่าห้ามยิงห้ามปะทะเขมรก็ไม่ทำเขมรทำถูกต้องตามกฎทุกอย่างไทยนั่นแหละพยายามหาเรื่องไม่มีการวางทุ่นระเบิดเพิ่มไม่มีการปะทะกันเลยนะครับระหว่างชายแดนมีแต่ไทยนั่นแหละที่จะมาปะทะอะไรเงี้ยก็พยายามจะปฏิเสธในหลากหลายรูปแบบนะฮะแม้การตอบกลับของเขมรนะฮะจะเป็นการปฏิเสธทุกประการและอ้างว่าไม่สามารถไม่รู้ไม่เห็นกับวัตถุระเบิดดังกล่าวนะเนื่องจากฝ่ายไทยสามารถบันทึกภาพขณะทหารเขมรนะฮะนำระเบิดเข้าไปวางไว้ในจุดดังกล่าวได้อย่างชัดเจนได้กล้องมือถือจากเครื่องแต่งกายระบุว่าเป็นกองกำลังพลของกองพลน้อยทหารราบที่21ภาคภูมิภาคทหารที่2นะฮะกองทัพแห่งชาติเขมรครับเขาจะมีเขาเรียกว่าโลโก้หรือว่าอาร์มเนาะติดที่บริเวณแขนซึ่งเป็นโลโก้ชัดเจนว่าเป็นของเขมรนะแต่เขมรปฏิเสธข้อกล่าวหานะไม่ใช่ของทหารของฉันว่ามีคนแต่งกายเลียนแบบนะเขาว่าอย่างนี้นะฮะก็เลยมันเป็นประเทศที่แบบอะไรไม่รู้นะคุณฟังเนาะคือจริงๆเข้าใจอย่างนี้คือจริงๆเข้าใจว่าพวกทหารยศสูงเนี่ยมันรู้ว่าลูกน้องมันทำผิดพลาดคืออย่างนี้ฟังฮะทหารเขมรเนี่ยมันเป็นทหารที่พูดเรื่องตรงๆเนาะมันเป็นพวกการศึกษาต่ำนะฮะการศึกษาต่ำเนี่ยคือจะไม่สามารถคุมได้คุณฟังสังเกตดูนะฮะระหว่างพูดตรงๆเนาะคนที่เป็นคนเมืองกับคนบ้านนอกระหว่างเวลาเกิดเหตุชกต่อยตีกันน่ะถ้าคุณผู้ฟังไปห้ามคนบ้านนอกนะหรือว่าคนที่เป็นวัยรุ่นตีกันคุณผู้ฟังจะโดนตีใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคนในเมืองคนที่มีการศึกษาบอกว่าหยุดครับหยุดถ้าคุณไม่หยุดผมจะฟ้องคุณนะเขาหยุดคือถ้าเป็นคนในเมืองก็จะมีการศึกษาเหมือนเดียวกันนะฮะทหารเขมรคือพวกการศึกษาต่ำพวกเนี้ยห้ามมันรู้เรื่องแหละคือพวกทหารเขมรที่มีการศึกษาชั้นสูงเขาเข้าใจนะแต่พวกนี้คือพยายามปฏิเสธก็คือเอาง่ายคือมันไม่สามารถจะห้ามลูกน้องมันได้อะเข้าใจเนาะเหมือนลูกมันก็รู้ว่าลูกน้องมันเป็นคนทำมันแหละแต่ว่าก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งข้อกฎหมายที่มีการระบุไว้ว่าถ้าประเทศไหนมีการทำผิดกฎก่อนนะคุณผิดนะคุณจะรับการลงโทษอะไรประมาณนี้ตามสันธิสัญญาตกลงอะไรก็ว่ากันไปที่มีการเซ็นเอาไว้กับประเทศไทยเขาต้องปฏิเสธไว้ก่อนเหมือนเราเจอโจรเหมือนเราเจอคนไปขโมยของเนี่ยไม่ใช่ลูกน้องฉันเนี่ยทั้งที่รู้ว่าเป็นลูกน้องอ่ะไม่ใช่เนี่ยไม่รู้จักคนนี้มาขโมยของเนี่ยนะอะไรเงี้ยต้องปฏิเสธไว้ก่อนมันเป็นสิ่งที่ทุกประเทศจะทำอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะประเทศที่ประชากรคุณภาพต่ำเหมือนเขมรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใช่ไหมครับพี่ทนายหนุ่มถ้าทายทนายหนุ่มด้วยกันครับมาแล้วนะฮะโปเต้โปแตะนะฮะมินน่าจะเข้างานแล้วอําดื้อบอกเอาไว้นะฮะพี่สนก็บอกว่าฟังข่าวอยู่นะฮะสนุกมากนะฮะโปเต้โปแตะเดี๋ยวคืนนี้ลงภาพให้โปเต้คืนนี้นะอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่เขมรที่นำมาฝากคุณฟังด้วยนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังต่อนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเนาะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับพี่โอว่าโกหกบาปนะใช่ครับโกหกบาปครับพี่ธนาหนุ่มว่าฝากทักทายพี่โอจับแมวด้วยกันนะฮะได้ครับทักทายพี่โอด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่ามันมี2เพลงไวเดี๋ยวเปิดใกล้ๆ5โมงได้ไหมเนาะใกล้ๆ5โมงก็เปิดเนาะมันมีเพลงหนุ่มบาวสาวการกับระยองฮิที่คุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวขอก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปิดมันจะแหวกแนวเอาไว้ใกล้ๆ5โมงใกล้ๆจบรายการค่อยเปิดนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูข่าวกันต่อมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาฝากกันต่อ

นะครับตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วตอนนี้ที่ไหนจังหวัดไหนฝนตกบ้างพี่โอ้ครับฝากทักทายทนายหนุ่มไหมทนายหนุ่มฝากเซฮายนะฮะพี่โอ้ว่าสวัสดีครับทนายหนุ่ม

เสือดุสิตย่องเข้าพบพนักงานสอบสวนให้ปากคำกรณีทำร้ายร่างกายน้องมิรานะครับเนาะเมื่อกี้ที่ดีเจวินเล่าข่าวกันไปว่ากรณีของกันจอมพลังที่พาน้องมิรานะเข้าแจ้งความต่อตำรวจจากการที่นายเสือดุสิตนะครับทำร้ายร่างกายชกต่อยจนกระทั่งบาดเจ็บนะฮะกรณีเงิน 750,000 ที่ให้ไปก่อสร้างบ้านปรากฏว่าเงินหายมั้งนะฮะนะครับเอาเกินไปอมกันนะฮะเสือดุสิตนะครับเมื่อเวลาประมาณบ่ายสามเมื่อกี้นะครับได้เดินทางมาที่สภ.คลองหลวงปทุมธานีนะครับโดยเจ้าตัวเดินทางมาแบบเงียบๆไม่ได้มีการบอกล่วงหน้ากับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดภายหลังจากที่เดินทางมาถึงก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนทันทีเจ้าตัวไม่ตอบคำถามสื่อนะครับปัดทุกอย่างเลยเดินหนีขึ้นรถหายไปเลยนะฮะเราติดตามแล้วกันว่าตำรวจจะมาให้การให้ข้อมูลนะว่าอย่างไรบ้างสำหรับประเด็นนี้นะฮะกำลังเป็นประเด็นเลยนะเรื่องนี้นะฮะผู้หญิงนะพูดตามตรงนะเวลาจะมีแฟนดีเจคอร์ดนะฮะคบคนดีๆหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าเอาคนอันนี้ไม่ได้ว่าให้เนาะบางคนก็เคยผิดพลาดจริงๆนะอาจจะเคยติดคุกติดตารางเอาไม่ว่ากันอาจจะเคยผิดพลาดนะครับแต่ว่าก่อนจะคบใครศึกษาดูใจกันนานๆก่อนนะครับแล้วก็ดูโปรไฟล์สิโอ้แต่ละคนนะฮะ เรื่องจริงบางคนอาจจะเคยมีปัญหามีคดีความหรือเคยเสพยาเสพติดต่างๆก็เคยอาจจะเป็นอดีตนะครับลองดูก่อนว่าเออมันต่อกันได้ไหมมันต่อเนื่องคบกันได้ไหมเขาโหดหรือไปหรือเปล่าส่วนมากผู้หญิงเนี่ยถูกล้ำกาถูกถ่ายทำร้ายร่างกายบ่อยนะฮะนี่จะเคยเห็นเหมือนกันนะเคยอยู่หอพักนะฮะอยู่หอพักเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะก็เคยมีห้องข้างๆตบตีกันทำร้ายร่างกายกันก็มีได้ยินเสียงนะครับร้องกันสนั่นลั่นกันนะครับตบตีกันส่วนมากจะอยู่ในช่วงอายุประมาณสัก20ต้นๆ20กลางๆช่วงนี้กำลังวาวุ่นเลย20ปลายๆ30ต้นๆนะฮะถ้าพ่อว่า30ปลายๆใกล้40เริ่มจะคิดได้แล้วเริ่มแก่แล้วเริ่มคิดได้แล้วนะครับแต่ประมาณสัก20กลางๆปลายๆ30โอ้ช่วงทะเลาะ กันเลยตบตีกันนะฮะสารพัดสารเพใช่มั้ยครับพี่ทนายหนุ่มดูทนายหนุ่มเป็นตัวอย่างนี่นะฮะตบตีกันทุกวันนะลูก3แล้วตอนนี้นะฮะอุ๊ยตบกันทุกวันนะลูก3แล้วนะฮะพี่ธงบาวดีเจครับเสือหรือวรนุชครับดีเจวรนุชครับวรนุชบกอุทัยเทวีครับสวัสดีพี่สุนทรนะครับก็คนมันรักจะทำไงก็รักพี่สุนทรเคยตบไหมฮะหรือว่าเคยโดนตบไหมฮะเคยเตะแฟนเข้าโรงพยาบาลใครพี่เหรอไหนสารภาพไม่ดีใครเคยทำร้ายร่างกายแฟนตัวเองบ้างมีไหมฮะมีไหมมันต้องมีนะมันต้องเคยมีนะนะประเภทแบบว่าคืออย่างนี้เอาตรงๆนะดีเจเทเจสังเกตมาหลายๆคนนะคือหนึ่งถ้าสมมติว่าถ้าเป็นคนหัวร้อนนะครับคือปกติผู้หญิงนะจะเป็นคนพูดมากอยู่แล้วจะเป็นคนพูดเยอะแหกปากแหกคอน่ารำคาญอยู่แล้วนะครับทีนี้เมื่อเวลาผู้ชายเขาแบบว่าโมโหหรือว่าเมาเหล้ามาเนี่ยเมื่อเจอคนที่พูดมากต่างมันก็จะรำคาญใช่ไหมฮะสิ่งเดียวที่ทำได้คือการทำร้ายร่างกายการชกการตีการต่อยซึ่งมันก็เกิดจากความเมาด้วยแล้วก็การคุมสติไม่อยู่ด้วยนะครับแล้วมันก็จะเกิดเป็นคดีความขึ้นมานะครับแต่ส่วนมากที่เห็นร้อยละ 90% คือเลิกกันไปเลยจบไปเลยนะครับแต่มันก็จะมีบางคู่นะที่มันเลิกกันไม่จบมิสิ้นสักทีนะครับเดี๋ยวเลิกกันแล้วก็กลับมาสักพักก็ตีกันอีกตีกันแล้วก็ออกกลับไปอะไรเงี้ยมันมีจริงๆบางครั้งทีมก็เป็นเวรกรรมต่อกันละกันนะฮะอะไรพี่แสวงชัยผู้ชายอีกคนส่งข้อความมาหาแฟนว่าเราเลิกกันเตะเลยครับตำรวจมาเลยหมายถึงพี่เหรอจริงเหรอทำไมเป็นคนรุนแรงกันนะฮะพี่สุนทรบอกว่าผมครับผมโดนเมียเตะทุกวันครับจริงเหรอเชื่อไม่ได้นะฮะเมียเตะเหรอฮะพี่ธงบาวดีเจครับผมโดนแฟนเอากระจกฟาดหัวเย็บไป17เข็มครับจริงเหรอพี่ปัดผู้หญิงบางคนนี่ถ้าถือโอกาสจังหวะดีๆเขาใช้อุปกรณ์ฟาดเลยนะพวกอะไรนะต้องระวังดีๆนะอย่าได้เมานะครับอย่าได้อะไรนะครับไงอย่าได้พลั้งอย่าได้ให้แบบว่ามันพลาดนะงั้นจบจือเลยนะฮะพี่แสวงชัยว่าเหตุเกิดนานแล้วจริงดิพี่หรอมันมีปัญหาจริงๆแต่พี่แสวงชัยว่าเคยทำร้ายร่างกายแฟนตัวเองเหมือนกันเพราะว่ามีผู้ชายส่งข้อความมาหาแฟนตัวเองนะฮะอ๋อเหตุการณ์เกิดขึ้น10กว่าปีที่แล้วนะครับก็เลิกไปเถอะนะครับก็มันมีปัญหาด้วยเพราะว่าตำรวจก็มาด้วยนะฮะ

ก็จบไปนะฮะเนาะกิ๊บบอกว่ายังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายผู้หญิงค่ะใช่ไอ้เรื่องจริงเลยฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปทำร้ายร่างกายนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทุกคนนะฮะนะครับหรือบางครั้งบางทีนะคุณฟังก็เห็นข่าวไหมสมมติว่ามีเหตุการณ์อะไรดีเหตุการณ์ด้านหน้าสมมติมีเหตุการณ์ผัวเมียทะเลาะกันสมมติเนาะนะครับแล้วทีนี้มันจะมีการตบตีกันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็หลายคนก็รุมเข้าไปกรูเข้าไปแล้วก็ไปแยกผัวเมียออกเนาะแล้วก็บางคนผู้ชายบางคนก็ไปรุมชกผู้ชายที่เป็นผัวอันนี้ก็ไม่ได้นะเราทำได้แค่ไปแยกเขาออกมาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แจ้งตำรวจนะครับนะฮะการไปชกไปรุมไปเตะไปต่อยเขาถือว่าผิดเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปทำเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องให้กฎหมายนะครับหรือว่าตำรวจเป็นคนจัดการบางคนบอกไม่ได้พี่มันตีผู้หญิงเนี่ยฮะมันก็จริงแต่ว่าวิธีคือแค่ดึงตัวมาแล้วก็เขาเรียกว่ารัดเอาไว้กอดรัดฟัดเหวี่ยงเอาไว้แค่เพียงนั้นก็เพียงพอมากสุดตบหน้าชกเบาๆได้อยู่อย่าไปทำร่างกายจนเขาฟกช้ำดำเขียวเดี๋ยวจะโดนข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของตำรวจเขานะครับบางคนที่ฉวยโอกาสไงช่วงชุลมุนไงโอ้เห็นเยอะนะในคลิปต่างๆนะครับนะก็พอดีแล้วกันเดี๋ยวเราจะโดนคดีไปนะครับเนาะนะอันนี้ไม่มีสิทธิ์นะถือว่าผิดกฎหมายนะครับเนาะกิฟต์น่าจะเคยโดนใช่ไหมเราตัวเองอ่ะเคยไหมเคยโดนทำร้ายร่างกายไหมดารินดากับแฟนเก่าตัวเองอ่ะนะฮะชายหนุ่มบอกว่าดีเจครับเคยมีเหมือนกันนะครับเคยมีคนมาปรึกษาเรื่องของคดีความลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะเรื่องผัวเมียเนี่ยนะลำไยโดนตีมาลงโดนต่อยไหมลำไยน่าจะไม่โดนเพราะพี่ปุ้ยเป็นคนไม่รู้นะแล้วก็ไม่รู้เนาะพี่ปุ้ยนี่ไม่น่าหวังดูคนเรียบร้อยหนิมๆนิ่งๆนี่ไม่น่าจะชกต่อยไม่ค่อยจะตีใครไหมน่าจะอย่างมากสุดก็แค่อาจจะแบบตบมั้งแต่คงไม่มีหรอฮะคงไม่มีหลอกดูท่านะฮะจะโดนลำไยตบหน้ามากกว่านะเออนะฮะพี่สุนทรบอกว่าไม่มีเรื่องอะไรหรอกครับส่วนมากจะเป็นเรื่องเงินทองอ๋อเอาแอบเงินไปซื้อเหล้าใช่ไหมฮะโดนตบเลยนะฮะพี่ต้องบอกว่าผมเคยโดนกระจกฟาดหัวนะเย็บไป17เข็มนี่คือไปเต้นกับโคโยตี้นะฮะโอ้นี่เห็นไหมจังหวะโบ๊ะบ้ามากเลยต้องระมัดระวังนะฮะอย่าไปเผลอเต้นกับโคโยตี้ที่ไหนนะครับไม่งั้นโดนเลยจะเห็นคลิปบ่อยไปเต้นหน้าเวทีกับแดนเซอร์นะโคโยตี้นะโดนเลยจ้าโดนดึงหูเลยโดนตบหน้าเลยนะฮะต้องระมัดระวังนะฮะนะครับเนาะอย่าให้มีครั้งแรกค่ะมันจะหยามนี่ทุกคนว่าอย่าให้มีครั้งแรกค่ะมันจะยามแล้วฮะมันจะย่ามมันจะมีครั้งที่2 3 4ใช่มั้ยมันจะเหมือนกับประมาณว่ามันจะได้ใจนะฮะมันจะมีครั้งต่อๆไปนะครับเนาะพี่สวัสดิ์บอกว่าดีเจครับเหมือนกันครับปากแตกเลยฮะขโมยตังเมียเหรอพี่โดนตบปากแตกเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่ได้นะพี่นะปากแตกต้องทาโดนหมัดโอ้ตายโดนหมัดพัวไปเลยล่ะฮะต้องระมัดระวังนะอย่าไปขโมยตังค์ชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะโปเต้ว่าไม่ตีพอละไม่ตีผู้หญิงทำ AI ได้โปเต้นี่ไม่น่าจะโดนตีน่าจะโดนเมียตีมากกว่านะเพราะเป็นคนกลัวเมียนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับที่เคยเจอมาก็พอดีเราก็พูดถึงข่าวไงแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของความเป็นจริงในสังคมนะว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยบางทีมันสุดท้ายมันจบที่ทำลายร่างกายไม่ถูกต้องนะครับเนาะกิ๊บบอกว่าไม่มีใครกล้าทำลายกิ๊บหรอกค่ะเพราะกิ๊บเป็นคนตัวใหญ่อันนี้เรื่องจริงกิ๊บเป็นคนตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นคนตัวใหญ่นี่จะมั่งจะไม่ค่อยโดนทำลายร่างกายเป็นคนสู้คนด้วยนะฮะก็ดีแล้วฮะสมมติผู้หญิงตัวเล็กจะโดนถ้าเป็นคนตัวใหญ่กิ๊บนี่สูง160กว่านะสูง160กว่าเลยนะเกือบเท่าหุ่นเท่าผู้ชายบางคนนะพี่หนุ่มว่าดีเจครับขับรถความเร็ว120โดนตบหัวครับอ๋อเหรอครับพี่เคยโดนเหรอฮะขับรถ120โดนตบหัวเพี้ยหนึ่งทีนะฮะขับเร็วแล้วกันนะกันนะโดนตบนะครับพั่วหนึ่งทีนะฮะดีเจครับเปลี่ยนจากตีเป็นจกนี่ผิดกฎหมายไหมฮะจกเหรอฮะจกในที่สาธารณะเหรอฮะอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะฮะนะครับงั้นเดี๋ยวขอเปิดเพลงจังหวะโจ๊ะๆสักเพลง2เพลงดีกว่านะครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงระยองฮี่เข้ามาเหรอฮะของใครอ่ะเอาเวอร์ชันไหนมันมีหลายเวอร์ชันมากเลยนะเอาเวอร์ชันใครให้บอกเวอร์ชันมาก่อนหรือให้ดีเจเลือกให้บอกมาเดี๋ยวจะเปิดช่วงเพลงโจให้ฟังเดี๋ยวขอเปิดเพลงช้าหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะเข้าเพลงโจ๊ะๆสักหน่อยกันแล้วกันในช่วง5โมงเย็นนะครับมาขอเปิดเพลงจังหวะเบาๆสักเพลงเดี๋ยวเราเข้ามาเพลงโจ๊ะๆกันสักหน่อยกันแล้วกันในช่วงเวลานี้นะครับเนาะมาโอเคเดี๋ยวให้ดีเจเลือกให้เวอร์ชันไหน My Mom Mam My Mom Mam

ช็คบิลที่หัวใจนะครับจะเหลือเท่าไหร่ไม่ต้องทอนเลยนะครับมานะฮะมาช่วงนี้นะครับมานะเรามาขึ้นจังหวะกันดีกว่าโจ๊ะโจ๊ะก็สวัสดีพี่ต้านะกิฟขายาวใครจะกล้าเตะก้านคอโย่บอกเอาไว้มาหาเจ้าทุยดีกว่า

จำบะจำบะนี่ก็นึกเป็นเพลงไอ้ถุยไอ้ถุยไอ้ถุยนะครับจะพาไปเที่ยวระยองกันดีกว่านะฮะช่วงนี้ขอสามชาสักช่วงกันละกันนะครับมาสามชากันดีกว่าดีเจครับขอเสียงมาด้วย

อยากยืมเพลงอยากยืมเพลงอยากขอเพลงยืนดูแดดเย็น8โมงหน่อยครับดีเจอาจได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะพี่กฤษกรนะครับนะดีเจข้าของขวัญเมืองระยองผลไม้ลดล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรผู้กวีเองทำไมพี่จำได้พี่ก๊อปจากอินเทอร์เน็ตมาหรอฮะแม่ลุงแป๊ะส่งข่าวมานะครับอะไรเนี่ยฮะระยองฮีสั้นเหรอฮะช็อกเจนนี่ติดเชื้อ HPV อะไรยังไงแบบไหนไม่เข้าใจ

ช่วงนี้สามชาติกันสักหน่อยก็แล้วกันจะได้คึกคักกันนะครับสามชาติสามชาตินะฮะช่วงนี้นะฮะเมื่อกี้เราไปเที่ยวระยองฮีกันเนาะพี่มโนบอกว่าดีใจครับพี่มโนบเองก็อยู่ที่ระยองมานานอยู่กันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่น้อยหรือตั้งแต่10ขวบทีเดียวพี่เพชรก็เคยอยู่ระยองมาตั้งแต่เป็นเด็กใช่ไหมฮะพี่เพชรได้อยู่ตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่มทีเดียวเราแยกย้ายไปคนละที่คนละทางนะฮะอยู่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะฮะระยองนี่แฟนรายการบีพีนี่อยู่กันเยอะนะพี่มโนบอกว่าดีใจครับพี่ชายคนโตเป็นเจ้าของตลาดสตาร์และการตลาดวัดลุ่มครับจริงเหรอพี่พี่เพชรมโนบนี่ไปอยู่ทุกที่เนาะนะฮะ

ตะวันออกอยู่อีสานอยู่เหนืออยู่ทุกที่จริงๆนะฮะมายืนดูแดดดีกว่ายัน8โมงนะฮะสวัสดีพี่ช่างโอ๋ครับตอนนี้อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีฝนกำลังตกครับดีเจทักทายพี่โอ๋ด้วยกันละกันครับรายงานกันมาครับแต่ละพื้นที่เป็นไงบ้างนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะท้องฟ้าก็มีครึ้มๆมานะฮะ

นี่คือเพลงยืนดูแดดยัง8โมงนะครับพี่สุนทรวันนี้ใจครับคิดถึงลำไยจังเลยลำไยอบแห้งหรือลำไยกวนครับพี่ฮะลำไยแบบไหนก่อน ผมว่ากำลังขับรถอยู่ชิวๆตอนนี้อยู่ที่ลำลูก

าผุยชุมแพนะครับเพลงนี้เราได้ฟังต้นฉบับที่เป็นฝรั่งร้องแล้วใช่ไหมชื่อเพลงนั้นลืมชื่อไปแล้วที่เปิดไปก่อนเขาแล้วอะฮะเพลงไทยหลายเพลงไปก๊อปปี้ฝรั่งมานะครับดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อนะฮะทายมิ้นชาบูหม้อได้ก็แล้วกันนะครับเน้นขายหม้อนะฮะมิ้นมอนิเต้เขาฝากรูปด้วยนะยังไม่เปิดเผยว่าเป็นภาพอะไรแต่มิ้นรอดูคืนนี้แต่ว่าดีใจครับฝากรูปให้มิ้นด้วยสวัสดีพี่หมูนะครับทักทายยามแรงครับมาเที่ยวดำน้ำดูปะการังแต่เจอฝนตกจบทริปเลยคลื่นแรงมากๆเลยนะฮะโอ้ที่ไหนนะพี่ที่จังหวัดไหนนะครับไหนขอดูคลิปพี่หมูหน่อยส่งอะไรมานะนี่ส่งมาให้ดูนะโอ้ลมฝนตกแรงมากนะฮะอยู่บนเรืออยู่นะครับอยู่บนเรือเป็นเรือสปีดโบ๊ทเขาเรียกว่าเรืออะไรนะสปีดโบ๊ทเหรอฮะเรือที่แบบมันติดเครื่องยนต์นะนะครับส่งบรรยากาศมาพี่หมูนี่แฮปปี้นะชิลเนาะเที่ยวตลอดเลยเดี๋ยวไปทะเลเดี๋ยวขึ้นเขานะฮะคนมีตังค์ตัวสุดท้ายต้อนรับนายคนเพิ่งถูกหวยไปไงตาผุยชุมแพนะครับช่วงนี้เดี๋ยวขอให้ฟังเพลงจังหวะสนุกสนุกกันสัก 2-3 เพลงก่อนได้ไหมตะกี้มีเพลงแปลกมาหนึ่งเพลงพร้อมจะฟังหรือยังมันชื่อเพลงว่าหนุ่มเมาสาวการเคยฟังไหมเราเคยฟังแต่หนุ่มเมาสาวปานใช่ไหมครับแต่เนี้ยเขาเอามาแปลงเป็นเพลงภาษาเหนือพี่เบิร์ดสันขวานเขาอยากฟังนะฮะตอนนี้ลองฟังดูไหมเป็นเพลงแปลกหนึ่งเพลงที่

0: เสียคน
1: ไอ้น้อยเสียคนมากมาถึงช่วงเพลงแปลกวันนี้ครับหนุ่มเมาสาวการครับ
2: แฮปปี้มีเพลงแปลก
1: มาพี่หมูว่าดีใจครับไปเที่ยวระนองครับสุดท้ายที่ระนองนะมาลองฟังดูครับเพลงภาษาเหนือนะมันจะอาจจะฟังแปลกๆหน่อยนะฮะลองฟังดูครับเอาไปทำเป็นภาษาเหนืออันนี้ใช่ไหมเวอร์ชันนี้ใช่ไหมเวอร์ชัน SL Music นะฮะ

ันนี้ถ้าไม่ใช่คนเหนืออาจจะฟังเข้าใจยากนิดนึงนะครับชื่อเพลงว่าหนุ่มเมาสาวการเขาพูดถึงเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเมาสาวนี่คือการคือคลานนะคลานคือคลานออกจากร้านเหล้าเข้าใจปะคือมีวีรกรรมมากมายอย่างไรกันเนาะไปกินยาดองยาดองเนี่ยนะฮะมีวีรกรรมมากมายในร้านเหล้าร้านเหล้าตองเนี่ยแรงมาตองเนี่ยพี่ต้อมเวอร์ดี้เจ๊ครับเมื่อกี้มันมีท่อนหนึ่งที่เขาบอกว่าแต่งมาจากเรื่องจริงเลยต้อยาดองนี่มีจริงนะพี่ต้อมบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยต้อยาดองเนี่ยหลังเทคนิคนะครับวัดดับภัยมันมีแต่นู่นนี่เจมมีจริงๆนะครับร้านนี้ต้อยาดองนะฮะก่อนจะเข้าเรียนก็กินกันสองโกงบะหมี่อย่างไปวัดดับภัยขอซาวตัวเจ้าอย่าเออแสดงว่าไอ้ต้อมนี่มันคิดเล่าตั้งแต่สมัยเป็นละอ่อนแล้วมั้งก่อนนะไม่เหมือนทนายหนุ่มนะทนายหนุ่มเนาะทนายหนุ่มเป็นคนดีไม่เคยกินเหล้ากินเบียร์จบมาก็เป็นทนายความใหญ่โตมโหฬารออกโหนกระแสเออนะมาเหมือนต้อมอะตอมบวกก้างนะครับจดเหล้าตั้งแต่สมัยเฮียนนะครับเนาะอันล้ำเหลือนะครับเนาะดีเจนี่นะดื้อวันนี้เจวินขาขอฟังเพลงนี้อีกรอบได้ไหมคะดื้ออยากฟังดื้อเป็นสาวปทุมสาวนครป

0: ื้อจดเฮียมดลืม
1: มันมีอะไรที่สัตยธรรมหนุ่มเกาหลีนะครับหนึ่งเพลงนะฮะหลายคนถามว่าเพลงอะไรเพลงนี้นะฟังดูเรื่องเลยนะฮะหนุ่มเกาหลีของเอ็ดดี้นะเอ็ดดี้ตลาดแตกเอ็ดเป็นศิลปินเหนือนะฮะเป็นภาษาเหนือคนฟังภาคกลางอย่าเพิ่งเบาหัวนะฮะอย่าเพิ่งเบียนหัวนะฮะให้ทางเหนือได้ฟังกัน 2-3 เพลงแล้วกันจะได้สมอกสมใจน้อยตาเน
0: า
1: ะเดือบอกว่าเพลงนี้พี่เต้ร้องแล้วเต้เคยร้องแล้วนะอีล่าเฮอนี่แปลว่าเหมือนกับถ้าแปลเป็นภาษาไทยกลางจะใช้คำว่าอะไรดีพี่หนุ่มฮะอีล่าเฮย
0: ปอคนเกาหลีเหนือ
1: น้อง
0: คนเกาหลีใต
1: ้น้องเอ้ยประมาณเนี้ยน้องเอ้ยประมาณเนี้ยประมาณฟิลนั้นเลยนะฮะแปลเป็นภาษาไทยกลางนะจ๊ะก
0: ็
1: คือเหมือนกับประมาณเขาบอกว่าเนี่ยพี่นันรวยนะพี่นันรวยนะมีแบบเงินทองมากมายมหาศาลนะน้องเอ้ยนะมันรักพี่เธอนะฮะดูสิสร้อยคอทองคำพี่นันเยอะมากนะ
0: ตอนเป
1: ็นเด็กนะชื่อยองยองซอย
0: ใหญ่มาก
1: โตมาอีกนิดหน่อย
0: เริ
1: ่มเป็นหนุ่มแล้ว
0: เลยเปล
1: ี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นยองฮิมฮีชื่อแนลองจีผู้หญิงไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยแนจีฮูซุกฮิมฮีสุดท้ายพี่กลับมาชื่อเอ็ดดี้เหมือนเดิมเพราะว่าพระที่เพราะว่าพระหลวงพี่บอกว่าห้ามเปลี่ยนชื
0: ่อ
1: ประมาณนี้ประมาณนี้แปลมันไทยกลางให้นะคือเป็นเพลงสนุกๆแล้วกันนะครับที่หยิบให้ฟังในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้ด้วยกันละกันนะจ๊ะแหมเดี๋ยวเราจะวางให้เบาลงนะครับนะฮะ

ื่อเพลงว่าอู้บ่จ้างนะครับของพี่บี้สุกริตนะครับเป็นเพลงภาษาเหนือสัก 3-4 เพลงเปิดให้ฟังในช่วงท้ายชั่วโมงตรงนี้กันละกันนะครับตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับตอนนี้ณเวลานี้นะฮะดูในเรดาร์ตรวจอากาศตอนนี้นะครับก็โหมันกระจายไปทั่วนะมันกระจายไปทั่วเลยทั้งเหนือนี่ในเชียงใหม่ไม่มีนะครับในเมืองนะครับแต่ไปมีรอบนอกเมืองทางสายเหนืออำเภอเชียงดาวพร้าวนะครับชัยปราการทางเหนือลงมาทางลำพูนก็จะมีโซนของแถวๆดูก่อนนะที่ไหนเอ่ยมีป่าซางนิดนึงใช่ไหมพี่ต้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปมีแถวๆบ้านโฮงติดดอยนะครับลงไปทางเมืองฮอดนะครับไปทางเมืองแพร่นี่เยอะหน่อยเด่นชัยแพร่ในเมืองแพร่ร้องกวางตกเยอะอำเภอเงาลำปางนะครับแล้วก็เชียงคำนะครับแม่ใจจุนป่าแดดผ่านเล็กน้อยนะครับทางภาคเหนือลงไปทางภาคเหนือตอนล่างนะกระจายกันไปทั่วแถวพิจิตรนะครับพิจิตรก็ตกอยู่แหลมเพลเลยนะครับเพชรบุรีในเมืองก็ตกอยู่ครับชัยภูมิบางส่วนนะครับในส่วนของจังหวัดเลยนะกระจายไปทั่วทีเดียวครับกาฬสินธุ์นิดนึงนะครับชัยภูมินิดหน่อยโคราชตัวเมืองตกเยอะนะครับบุรีรัมย์ในเมืองก็ตกอยู่รวมไปถึงลงมาแถวๆสุรินทร์ก็มีบ้างนะฮะติดชายแดนไทยเขมรก็ตกอยู่เหมือนกันครับไปทางอุบลราชธานีมีนิดเดียวไม่เยอะอุบลไม่ตกนะฮะอุบลอำนาจเจริญไม่ตกร้อยเอ็ดไม่ตกนะครับกลับเข้ามาในโซนของภาคกลางนะครับปราจีนบุรีภาคตะวันออกมีตกอยู่ครับตอนนี้ปากช่องตกอยู่ลงมาฉะเชิงเทราไม่มีกรุงเทพมหานครกำลังตกอยู่ครับในโซนเขตของอ้อมน้อยกระทุ่มแบนนะครับสารยานนทบุรีปากเกร็ดกำลังตกหนักเลยปทุมธานีครับขึ้นไปทางเหนือบางปะอินพระนครศรีอยุธยาบางปะหันตกนะฮะตกหมดเลยทั้งเส้นทั้งแถบเลยอ่างทองขึ้นไปทางเหนือหน่อยตกอยู่นะจ๊ะไปหยุดที่แถบอ่างทองนะครับลพบุรีหายไปสมุทรสาครนิดนึงนะครับภาคตะวันออกตอนนี้ไม่ตกนะฮะมีนิดนึงนะครับที่บ้านแพนะครับบ้านเพระยองนะครับตกนิดหน่อยนะครับมาทางฝั่งของเพชรบุรีครับมีตกอยู่แถวชะอำหัวหินนะครับเล็กน้อยนะครับลากลงมาแถวๆหายไปเลยนะมาตกอีกทีก็นู่นเลยที่พัทลุงนะครับพัทลุงนะกันตังนะครับม่วงงามบางแก้วนาสีทองภาคใต้อำเภอละงูนะครับแล้วก็หายไปแค่นั้นเองภาคใต้เหลือแค่นี้นะฮะเหลือแค่นี้นะเหลือแค่โซนของพัทลุงที่ตกอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฝนฟ้าที่กระจัดกระจายทางภาคเหนืออีสานจะมีฟ้าแลบฟ้าร้องเยอะหน่อยนะครับรายงานอากาศในช่วงเวลาของเย็นนี้ครับนะพี่โอส่งภาพเพลงครูไพบูลย์มาเพลงใหม่เหรอครับเพลงใหม่หรอเปิดเพลงให้กับพี่สุนทรดีกว่าพี่ตัวเล็กไว้ใจครับอย่าลืมเพลงแค่ฝุ่นด้วย

0: โอ้โหเพลงดังที่หลายคนชอบนะอันนี้เวอร์ชัน3นาทีนะฮะ3นาทีจบใช่ไหมมันสั้นนะแป๊บเดียวเองนะเห็นปะดีเจวินก็เลยไปต่อเป็น5นาทีไงครับแค่ฝุ่นมันเข้าตาแค่คนที่หลายหลายใจถูกใจพี่สุนทรนะครับลำไยอีกแล้ว เอาละครับคุณผู้ฟังพี่สุนทรบอกว่าพี่รับบอกว่าดีเจครับขยี้ขยี้น้องลำไยจังสงสารน้องลำไยจังครับดีเจไม่ได้ขยี้ครับพี่แค่พูดความจริงแหมนะฮะใช้ลารายการแล้วยัง5โมงครึ่งนะนะครับตอนนี้มีเพลงใครค้างบ้างหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้ววันนี้ก็สุขสันต์กันไปนะทั้งเพลงช้าเพลงไวเนาะเหมือนมีเพื่อนมาชวนคุยเปิดเพลงเองมันก็เหงาไง
1: ม
0: ัน
1: ต้องมีคนมาชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับ
0: พี่แมนสมเกียรติสรุปพี่แมนยังไงเอ่ยพี่แมนสมเกียรติแฟนรายการ BP วันก่อนไปออดิชั่น The Voice ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ส่งเบอร์ให้ทีมงานไปส่งเบอร์ให้ถูกแล้วแต่ทีมงานกรอกข้อมูลผิดแล้วสรุปแล้วพี่แจ้งไปในเพจ Facebook เขาอย่างในเดือนเข้าไปดูในเพจ Facebook The Voice ยังไม่มีการประกาศผลนะก็มีแค่ภาพบรรยากาศการออดิชั่นเฉยๆนะครับจบแล้วนะฮะกับการออดิชั่นนะครับ The Voice นะครับครบทั้ง4ภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่เซ็นทรัลเฟสหาดใหญ่ภาคใต้อีสานเซ็นทรัลโคราชแล้วก็ภาคกลางสยามเซ็นเตอร์นะครับสิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือยังไงนะฮะก็ติดตามกันต่อไปกันละกันนะครับเนาะสำหรับ The Voice ซึ่งก็มี True นะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ฟังนะพี่ออสสวัสดีเจครับวันนี้วันเกิดครับดีเจวันนี้จัดเพลงให้1เพลงครับดีเจวันนี้วันเกิดเหรอครับพี่โอ้พี่ออสส่งภาพมากำลังนั่งดื่มอยู่นะครับเปิดลำโพงบลูทูธดังๆเลยนะฮะทักทายทีมงานที่กำลังนะฮะกำลังจัดเครื่องดื่มอุ้ยดื่มเครื่องดื่มแบบเดียวกันกับพี่สนเลย S99 นะพี่สนครับมีคนดื่มเครื่องดื่มยี่ห้อเดียวกับพี่สนเลยครับ S99 นะครับแสดงว่าถูกใจรสชาติ S99 เลยฮะมีเครื่องดื่มตราช้างกับแกล้มพร้อมนะฮะลำโพงบลูทูธพร้อมเลยนะฮะทักทายทีมงานกันแล้วกันนะวันนี้วันเกิดเดี๋ยวเปิดเพลง Happy Birthday ให้กับพี่ออสดีกว่านะครับไหนๆขอส่งภาพไปกันเป็นคนดูภาพหน่อยเร็วกำลังจัดเครื่องดื่มอยู่นี่ได้ยินเสียงดีเจวินไหมก็ยังไม่โอ้เสียงดังมากพี่ลำโพงบลูทูธตัวนี้สุดยอดมากนะครับฝากทักทายบ้านข้างๆและกันที่กำลังฟังดีเจวินอยู่นะฮะที่กำลังฟังผ่านลำโพงบลูทูธเครื่องนี้ลำโพงดังสนั่นหวั่นไหวมาก นะครับงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงให้เบิร์ธเดย์ให้กับพี่ออสก็แล้วกันครับขอให้มีความสุขมากมายนะครับในวันคล้ายวันเกิดวันนี้เอาแบบ3ชาติไหมนะครับเนาะ3ชาติก็ได้เนาะจะได้คึกคักกันจะได้จัดเครื่องดื่มสักหน่อยนะฮะ

ขอให้พี่ออสมีความสุขมากมายในวันเกิดนะครับแฮปปี้แฮปปี้มากๆเลยต้นเดือนนี้เงินเยอะอยู่เงินเยอะอยู่มีเวลาอยู่งั้นเปิดวันเกิดฉันปีนี้ก็แล้วกัน1เพลงชิลๆความหมายดีๆให้1เพลงแล้วกันสำหรับพี่ออสนะครับมา1เพลงเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับ

วันเกิดฉันปีนี้นะครับฝากเลยทุกคนที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็พี่ออสด้วยนะครับเกิดต้นเดือนพอดีเนาะนะฮะช่วงนี้ต้นเดือนก็ดีเหมือนกันพี่เพราะว่าจะได้มีสตังค์มีตังค์ในการที่จะจับจ่ายใช้สอยถ้าว่าเกิดปลายเดือนนี่อาจจะลำบากหน่อยนะครับเนาะเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันเดี๋ยวจะเป็นจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อแล้วนะฮะก็เป็นเพลงสตริงเพราะๆกันต่อยุค90 2000หลากหลายรูปแบบที่เราคุ้นเคยนะฮะในช่วงที่มาจัดรายการช่วงบ่ายโมงบ่ายสองก็จะมีเพลงหลากหลายลูกทุ่งบ้างสตริงบ้างเพื่อชีวิตบ้างผสมผสานกันไปนะครับหลายๆเพลงที่อยากฟังกันเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวหลายคนก็กำลังทางกลับบ้านกันนะฮะรถอาจจะติดหน่อยนะฮะค่อยๆขับขี่ด้วยกันละกันเนาะขอบคุณ True Net Hack ด้วยอยากได้เน็ตบ้านเด็ดอินเทอร์เน็ตดีๆเอาไว้ใช้เลือกเน็ตบ้านดีๆจาก True Online ครับและเน็ตซิมจาก True และ Dtac ได้เลยนะครับมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะยำปูม้า7ยอดด้วยละกันครับตัวนี้เขามีเมนูใหม่นะครับเมนูยำรวมไข่ปูนะฮะไข่หมึกนะฮะโอ้หลากหลายเลยมาในจานใหญ่ๆเบิ่มๆทีเดียวยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับเมนูมัทฉะด้วยแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรอย่าลืมไปเติมเต็มความอร่อยกันได้ที่ร้านเจียวนะครับหมูหมึกกุ้งนะฮะหมูกรอบไก่กรอบกับแกล้มที่นี่ครบเลยร้านข้าวต้มบัตรเดียวจะยาวเชียงใหม่นะครับ2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงเชียงใหม่แล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ด้วยครับใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้เลยจ้ามาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อดีกว่านะครับดีเจพักเสียงก่อนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงของบ่ายโมงแล้วนะจ๊ะต่อให้ตะวันลบเลือนดาวและเดือนรับลาคำที่ว่าฉันรักเธอดอกไม้กับหัวใจในเวอร์ชันวงฟูนะครับแล้วเจอกันมาช่วงนี้ขอตัวก่อนพักเสียงก่อนนะครับบ๊ายบาย

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975และ084 045 6862เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084 045 6862

ขยไหมวุ่นไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862 0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings เพลงไหนที่คุณชอบ

0: to get up
1: ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง 97.5 MHz ฟังเพลงยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้กับ BP Radio แล้วก็ดีเจวินเลยนะฮะจบไปกับเพลงเพราะที่เล่นให้ฟังนะฮะอะไรนะเมื่อกี้เพลงของโปเตโต้เนาะทักทายครับ3:43กับที่นี่ BP Radio กับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับเติมเพลงส่งเพลงให้ฟังที่ BP Radio ครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะได้เวลาฝากเพลงแล้วพี่อันน้อยตัวร้ายมาแล้วนะฮะขอเพลงแพ้ทางหน่อยให้กับสาวที่ชอบฟังสาวบางโพนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับสวัสดีพี่ยุงในโอ่งนะฮะทักทายทางแชทด้วยกับวันสบายๆเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามากันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามาในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวฟังเพลงก่อนสงกรานต์รังสรรค์นะครับอยู่พี่ฟังนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักกินไม่ได้นะครับสวัสดีน้องเอนาจรวยด้วยครับทักทายด้วยทักทายทางบุญทลิกด้วยตอนนี้เชียงใหม่ในเมืองฝนกำลังตกหนักเลยคุณผู้ฟังข้างนอกฝนกำลังตกหนักเลยนะครับ

คือเพลงที่มีชื่อว่ารักกินไม่ได้นะครับงานจากนี่เลยงานจากสงกรานต์รังสรรค์นะหรือว่าสงกรานต์เดอะไวท์ที่หลายคนรู้จักนั่นเองนะเป็นล็อกเกอร์เสียงสูงนะครับต้อนรับเข้าสู่คืนนี้ยังเป็นทางการกับ BP Radio มากันได้ยังเอ่ย YouTube นะครับสวัสดีพี่อันน้อยตัวร้ายนะครับ MA ด้วยหนุ่งหนิงฮะมาทักทายเขาวังดีนะครับมาเซฮายกันค่ำคืนนี้นะจ๊ะกับวันสบายๆข้างนอกที่เชียงใหม่ฝนกำลังตกกระหน่ำเลยที่อื่นเป็นไงบ้างตกไหมฮะฝนมาตอนกลางคืนแฮะแปลกดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันบางคืนจะได้ชุ่มฉ่ำเนาะมากลางวันนี่ไม่ไหวเพราะว่าเดินทางลำบากไปไหนไปนี่ไปนั่นไปโน่นเราไปลำบากเพราะว่าฝนฟ้าตกไงนะครับตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับที่ภาคเหนือเนี่ยตกกระหน่ำเลยนะมาคุงตอนนี้กลางใจเมืองเชียงใหม่เลยถล่มยับเลยนะฮะขึ้นไปถึงนู่นเลยอำเภอทางตอนเหนือทางเชียงดาวนั่นเลยนะฮะแล้วก็ลงมาถึงแถวลำพูนลำพูนมันจะไม่ตกเท่าไหร่แล้วก็ข้ามฝั่งไปคือทุกอำเภอเลยอะของจังหวัดเชียงใหม่ตกหมดเลยอะยังข้ามฝั่งไปจังหวัดลำปางด้วยบ้านโปเต้น่ะมาคุงต้องถามโปเต้ที่ฝนตกไหม คืนนี้เชียงใหม่ภาคเหนืออ่วมนะครับเชียงรายน้อยลงนะฮะลงไปถึงลำปางพิโลกทางอีสานเนี่ยจะอยู่แถวขอนแก่นนะฮะจะตกเยอะเลยขอนแก่นนะครับกาฬสินธุ์นะครับส่วนทางบุญอุบลนะครับอุบลตกโอ้อุบลตกนะเนี่ยนะฮะก็ตกนะฮะโอ้ทักทายทางบุญทลิกด้วยฮะเป็นไงบ้างชุ่มฉ่ำไหมจ้าคืนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนกำลังตกนะฮะตกเลยทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีแต่เหมือนจะเว้นตัวเมืองไว้หน่อยนะฮะตั้งแต่อำเภอทางตอนเหนือฮะหมดเลยใช่หมดเลยนะครับตั้งแต่อำนาจเจริญปทุมราชวงศานะครับม่วง30เขื่องในนะฮะสีเมืองใหม่พิบูลมังสาหารเขื่อนสิรินธรอ่างศิลานะครับเดชอุดมบุญทลิกตกหมดเลยนะจ๊ะน้ำยืนนะฮะข้ามฝั่งไปเขมรตกหนักนะเขมรตกหนักกับโปเต้เขมรตกหนักกับม้าคุง นะครับอ่ะที่อื่นตกไหมจ๊ะบอกกันด้วยทางกรุงเทพมหานครไม่ตกฮะกรุงเทพนี่เงียบสนิทเลยนะฮะอากาศปกติมากๆเลยภาคตะวันออกพัทยาชลบุรีก็ไม่ตกนะรอบนี้มันหนักทางอีสานแล้วก็ทางอุบลแล้วก็ทางภาคเหนือเชียงใหม่ฮะนะครับทักทายกันมาคืนนี้ก็แล้วกันนะฮะอุทัยยังไม่ตกครับแต่ยุทยากำลังจะตกอยู่นะฮะพี่มาทักทายกันคืนนี้นะครับนะมาเซฮายกันพี่กิ่งสวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนครับพี่ดีเจวินวันนี้ขอเพลงกลิ่นดอกไม้ครับกำลังนั่งดื่มกันอยู่นะฮะพี่กิ่งเพลวิทแก้วคำสวัสดีนะครับสวัสดีพี่อันน้อยตัวร้ายบอกว่าดีเจวินครับขอเพลงหน่อยแพ้ทางดำมนูนให้กับสาวที่ชอบฟังเพลงสาวบางโพนางยังไม่มาพี่อ่านเดี๋ยวรอก่อน นางยังไม่มาพี่อ่านนะพี่สนนะครับบอกว่าฝนกำลังตกเช่นกันครับที่หางดงที่แม่เหี่ยนะครับทักทายมาน้องเอนะจะรวยวันนี้ขอเพลงความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตานะครับนาจะรวยแต่ว่าอยู่โน่นนะอยู่ชลบุรีนะฮะน้องนาคาบอกว่าดีเจวินครับขอเพลงดอกกระเจียวบานของก้องห้วยไร่ด้วยครับทักทายด้วยแล้วก็เสียหายไปยังพี่นุจิโก้ด้วยขอเพลงยังไม่ไปไหนของปลายแล้วก็พี่อะไรพี่ออสเหรอฮะพี่ออสใช่ไหมทักทายพี่ป๊อดทักทายพี่ป๊อดด้วยกันละกันนะครับในไลน์กลุ่มนะฮะของ BP Radio นะพี่แบงค์ไลน์โอนบอกว่าสวัสดีครับพี่วินขอเพลงทนทำไมของนอสด้วยครับโอ้นะพี่แบงค์ไลน์ได้ปลามา1ตัวบ่เริ่มเทิมเลยทีเดียวมาครับพี่วินในร่องสวนชมพู่ครับเจอปลา1ตัว นะฮะโอ้โหมาจากไหนน้อนะฮะทักทายด้วยกันละกันนะครับแล้วก็พี่บอลบอกว่าดีเจวินสวัสดียามดึกครับกำลังนั่งจิบเบียร์อยู่นะฮะสวิสก็ฝนตกเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์นะครับขอเพลงความรักของบริสแลมด้วยครับพี่บอลตอนนี้ไปเที่ยวที่ต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์พี่ไปกี่เดือนนะพี่ไปกี่สัปดาห์นะรู้สึกว่าจะไปนานแล้วเนาะไปหลายสัปดาห์เลยนะฮะไปเที่ยวต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับพี่อิงบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจวินขอเพลงรักติดปีกนะครับทักทายพี่อิงด้วยแล้วก็พี่คำลาพาเพลินบอกว่าเชียงรายเมื่อเช้าตกครับแต่ตอนนี้ไม่ตกนะฮะอำเภอแม่จันนะฮะอ๋อแม่จันที่เดียวกับเนตตี้ไงทางตอนเหนืออาจจะไม่ตกพี่นะครับแล้วก็พี่โอด้วยมาแล้วทักทายยามค่ำคืนนะฮะกินปลาบ้างนะ ได้ปลามาหนึ่งตัวให้ปลาฉันมาหนึ่งตัวฉันมีปลากินแค่หนึ่งวันครับแต่ถ้าสอนให้ฉันหาปลาฉันมีปลากินตลอดไปนะฮะแพ้ทางอะไรจ๊ะแล้วก็เมื่อกี้มาร์คคุงก็ส่งเพลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่จะทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันเลยกันนะครับเดี๋ยวรอคนฟังใน YouTube สักครู่หนึ่งนะครับน่าจะทยอยเข้ามากันเดี๋ยวเราฟังเพลงเซตแรกก่อนไหมเนาะฟังเพลงเซตแรกกันก่อนแล้วกันเนาะที่ฝากกันเข้ามาในคืนนี้นะครับฟังเพลงเซตแรกกันก่อนทำอะไรกันอยู่วะทักทายกันพี่บอลวันนี้เจวินครับไปที่ต่างประเทศ3เดือนเลยไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์3เดือนเลยนะครับ
ตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์กี่โมงครับพี่ตอนนี้ไทยใกล้จะ4ทุ่มนะฮะ3ทุ่ม52นะครับข้างนอกฟ้าแลบฟ้าร้องแป๊บๆๆๆข้างนอกนะฮะ

นี่เลยนะครับเพลงที่ขอไว้ชื่อเพลงว่าความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตานะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะจ๊ะอ่ะมาทักทายคืนนี้อย่างเป็นทางการเมื่อกี้นุ่งหนิงฝากเพลงมาด้วยใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่เจวินนุ่งหนิงขอเพลงหน่อยบอว่างกำลังเจ็บของบอสธีรพงศ์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นไปได้ใหม่ของวันใหม่ด้วยนะฮะฝ่ายกับสาวกรีนด้วยใช่ไหมสาวกรีนเขียวใช่ไหมกรีนไปไหนยังหนิงหนิงไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยมาคุงบอกว่าพี่เจวินครับขอเพลงเด็กใต้ป้ายไร้นะฮะของวงพัทลุงนะฮะแล้วก็เพลงลองรักเด็กใต้ของเบนทอนเวอร์ชันร้องสดก็แล้วกันนะจ๊ะส่งลิงก์เข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันส่งมาในคืนนี้กับเพลงสบายๆนะฮะพี่คำล่าวันนี้จะเป็นแคปขอเพลงก็แล้วกันเอาเป็นเพลงเพื่อชีวิตได้ไหมได้อยากฟังบ้านกลางไพรเข้ามาด้วยบ้านกลางไพรของอนทวัชชัยชูเหมือนเดี๋ยวรอฟังสักครู่นะครับเนาะพี่บอลวันนี้จะเป็นครับตอนนี้เวลาตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ห้าโมงเย็นครับที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นช่วงค่ำเป็นช่วงเย็นอยู่ยังไม่ค่ำเย็นเนาะนะครับผักทายกันมาค่ำคืนนี้วันสบายๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่ใครจะหน้าไม้ทักทายกันได้เพลงเพลาะจับใจใช่ไหมเพลงเพลาะจับใจนะฮะวันนี้พี่สนวันนี้จะเป็นครับวันนี้ได้กุ้งโตๆมาจะทำเมนูอะไรพี่ฮะจะทำเมนูอะไรกินเอ่ยเดี๋ยวรอดูวันนี้พี่สนก็จะมีเมนูอะไรมาให้กินกันนะฮะเดี๋ยวใครจะหน้าไม้ทักทายกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราฟังเพลงเซตแรกกันก่อนก็แล้วกันที่ฝากมานะครับอยากฟังเพลงกลิ่นดอกไม้นะฮะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากลิ่นดอกไม้นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกหัวใจไปไหนกันบน YouTube ในแอปได้ฟังกันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอกันก่อนทักทายพี่วรวิทย์ด้วยกันละกันบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงวัยรุ่นวัยรุ่นให้กับพี่วินหมดลานอิสมันโอ้โหวัยรุ่นมากเลยพี่รุ่นไหนก่อนรุ่นไหนก่อนทักทายพี่กิ่งว่าขอบคุณมากครับที่เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับมาถึงเพลงของนอสแล้วก็แพนเค้กนะครับเพลงที่มีชื่อว่าทนทำไมนะครับพรุ่งนี้จะดูเด็ดให้ดิจิวินล่ะฮะขอบคุณมากมากพี่กิ่งครับนะอย่าลืมนะใครยังไม่ได้โดเนทกันฝากโดเนทได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะ0840456862ฝากบัญชีพร้อมเพย์มาได้ฝากโดเนทมาได้ค่าไฟช่อง BP Radio นะจ๊ะฝากมาได้เลย

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทนทำไมครับกันจากแพนเค้กแล้วก็พี่ยิ่งหน่องด้วยนะฮะจะทนทำไมก่อนเนาะจะทนเพื่ออะไรก่อนมันสุดท้ายแล้วมันก็ต้องแตกหักอยู่ดีนะครับสมบานก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยครับนะฮะตั้งเพลงเอาไว้คืนนี้หลายเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมา YouTube ไปไหนหมดเอ่ยยังไม่มากันเลยพวกไบโพล่าทั้งหลายนะฮะแต่หม้อชาบูมาแล้วชาบูหม้อมาแล้วนะฮะนี่ฉันเองเมหนุ่งหนิงนะฮะเดี๋ยวมีเพลงอะไรที่ตั้งเอาไว้เดี๋ยวมีความรักจากบริสแลมครับเป็นไปได้ไหมหนุ่งหนิงขอมานะครับเป็นไปได้ไหมของวันใหม่นะฮะมีดอกกระเจี๊ยวบ้านในของก้องห้วยไร่ด้วยบอกว่ากำลังเจ็บนี่เป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะมียังไม่ไปไหนของฟลายมีบ้านกลางพรายของอ้นทวัชชัยด้วยนะฮะแล้วก็ของมาคุง2เพลงนะจ๊ะพี่โอส่งภาพเด็กเดินยามาให้ดูนะฮะวันก่อนไปเจอเด็กเดินยาคุณฟังแล้วก็ว่าอะไรดีเจวินอยากเห็นภาพเด็กเดินยามั้ยล่ะพี่พี่ไปเจอเด็กเดินยาเหรอฮะปรากฏว่าไปเจอหุ่นยนต์เดินยาคุณฟังก็เห็นมั้ยฮะเวลาเราไปโรงพยาบาลมันจะมีหุ่นยนต์ที่มันเป็นแบบล้อที่มันเลื่อนๆน่ะที่เราเห็นตามร้านชาบูหมูกระทะสุกี้ตีน้อยนะฮะเด็กเดินของนะฮะไปเจอมาพอดีเลยถ่ายภาพส่งมาให้ดูนะฮะหุ่นยนต์ AI นะฮะมาหมดลานอะไรก่อนนะครับพี่บรวิทย์บอกว่าดีเจครับเพลงหมดลานครับรุ่นพี่วินเลยเขามีพี่เดี๋ยวนี้เขาเป็น AI หมดแล้วเขาไม่ใช้ลานกันแล้วตุ๊กตา AI นะฮะยินดีมินนี่บ้านนาทักทายมาขอเพลงน้ำเต็มแก้วด้วยนะฮะยินดีมินนี่บ้านนาฝนตกไหมยินดีบ้านเธอนะอะไรนะเด็ดอุดมน่าจะรวยใช่ไหมนะครับพี่อลูเมกพี่อมูเลตสิอมูเลตแม็กซ์นะบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงแกล้งโง่ของฝันดีฝันเด่นด้วยนะครับทักทายมาในคืนนี้เลยนะฮะพี่จุ้ยสมนึกบอกว่าดีเจครับตกดึกฝนตกแล้วพี่ฮะพี่จุ้ยสมนึกพังงาตกไหมฝนฟ้าอากาศในช่วงเวลาค่ำคืนนี้บอกว่ากำลังกินข้าวอยู่ครับกินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยจะได้ไม่เหงาเนาะเปิดเพลงไปด้วยสบายๆนะฮะจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกมาหมดแบตหมดลานหมดแบตนี่เท่ามากนะฮะลงมาเสียหายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงกันเดี๋ยวใครจะโทรศัพท์หน้าไมค์ทักทายได้นะครับ0840456862

ชื่อเพลงของนี่เลยนะครับพี่ตูนบอดี้แสลมนะครับที่ร้องเอาไว้ชื่อเพลงว่าความรักนะฮะความรักนะฮะใครมีความรักบ้างนะครับดูแลซึ่งกันและกันให้ดีกันละกันนะครับมีเซฮายเข้ามาน้องนาคาบอกว่ารอฟังเพลงนะครับดอกกระเจียวบานได้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังรอแป๊บนะฮะบัวชมพูว่าสวัสดีเจ้าไอวินขอเพลงเธอมีฉันฉันมีใครเจ้าได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะบัวชมพูนะฮะช่วงนี้โปเต้ไม่ได้มาฟังเพราะโปเต้อยู่ลำปางนะครับไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่วันนี้โปเต้เขาฝากภาพให้มินด้วยนะบอกว่านี่ชิวินช่วยเปิดช่วงกลางคืนนี้ด้วยบอกว่าฝากรูปให้มินด้วยเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้นะจ๊ะทักทายยายหอยทอดแล้วกันนะครับยายอ้อนบอกว่าขอเพลงเสียสาวที่สวนหอมฝากกับอ้อด้วยนะฮะไปเรียกยายอ้อมาก่อนถ้ายายอ้อยมาปั๊บจะเปิดให้ฟังถ้ายายอ้อไม่มาไม่เปิดให้ไปเรียกยายอ้อมาก่อนมาเร็วไปเรียกมาให้พร้อมไปเรียกมาให้พร้อมนะฮะมีสายไหมครับวันนี้เหมือนจะมีคนขอเพลงเยอะแล้วนะ นะครับเซฮายนะครับหลายๆคนที่กำลังฟังกันอยู่มอชาบูอยู่เพิ่งไปสิจะรีบไปไหนอย่ารีบไปเพลงนี้ขอมาจากนุ่งนิงครับเป็นไปได้ไหมมานุ่งนิงดื่มมาแล้ว

0: นี่แค่เพลงที่มีชื่อว่าเป็นไปได้ไหมครับเพลงนี้ชื่อเป็นไปได้ไหมของวันใหม่นี้หนุ่งหนิงขอมานะครับนะฮะอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะจะเป็นไปได้หรือเปล่าส่งมาก็เปิดให้วันนี้เข้ารายการมาคุณผู้ฟังขอเพลงมาเยอะมากเลยอ่ะถ้าขอเพิ่มดีทุกท่าจะไม่ไหวแล้วมั้งนะฮะอ้าวนะฮะหนุ่งหนิงใครขอน่ารักจังนะเอามิ้นไปไหนอ่ะมิ้นอ่ะดื้อดื้อดื้อเดินภาพบนหน้าจอยังตอนนี้บนหน้าจอเป็นภาพของสาวมิ้นนะครับที่กำลังตกนรกอยู่นะฮะมิ้นนี่พร้อมลงนรกนะฮะมิ้นเมืองตรังนะฮะเห็นไหมเห็นบนหน้าจอป่ะอันนี้คือตาเต้มันทำภาพ AI บอกว่าบนก่อนเนี่ยมิ้นเอาภาพของตาเต้หัวล้านไปทำภาพหัวล้านตาเต้บอกว่าลำไยมากดิเจวินตกนรกแน่ยมิ้นนะก็เลยเอาภาพมิ้นไปลงนรกเลยนะฮะในภาพมิ้นกำลังถือข้าวหลามบ้องใหญ่นะฮะอันนี้มองมาจากขุมนรกนะฮะส่วนภาพบนนั้นกำลังปีนต้นงิ้วกำลังทำอะไรกำลังปีนต้นงิ้วอยู่เป็นรูปมิ้นกำลังปีนต้นงิ้วอยู่นะฮะมิ้นไปไหนอ่ะไปเรียกมาดิเร็วๆนะฮะรับสายหน้าไมค์นะฮะช่วงนี้นะครับมาฮัลโหลสวัสดีครับวางไปแล้วนะฮะนะครับตอนนี้พี่สนส่งภาพมาอุ๊ยน่ากินมากเลยเป็นกุ้งนะฮะใช้กุ้งแม่น้ำเนาะเอาใส่ในหม้อทอดหม้ออบลมร้อนนะฮะย่างออกมาได้สีเหลืองส้มน่ารับประทานมากๆเลยนะจ๊ะขอเพลงซอยคอยแน่ซอยคอยแน่นะครับเนาะถือข้าวหลามหนองมนใช่ถือข้าวหลามหนองมนนะฮะมีสายไหมครับไม่มีเดี๋ยวจะเปิดเพลงต่อนะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวใครจะน้ำมาก็ทักทายวันนี้เหมือนจะไม่มีป่ะมีละมาละนะสายนี้มาละนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เจวินครับ
0: สวัสดีครับพูดดัง
1: ๆเพลง
0: อะไร
1: เพลงไม่ขอให้เป็นเหมือนใครแล้วก็แสบของดาค่ะ
0: ไม่ขอให้เป็นเหมือนใครแสบของดาทำไมเสียงเราเป็นแบบนั้นน่ะเป็นอะไร
1: กินไฟเบอร
0: ์ไฟเบอร์
1: ไฟเบอร์มะขาม
0: ไฟเบอร์มะขามทำให้ขับถ่ายได้ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรอแล้วก็กินแล้วเป็นไงบ้างขับถ่ายดีไหม
1: ก็
0: ก็ดีใช่ไหมฝนตกไหมที่แม่จันแม่สาย
1: แม่สายไม่ตกค่ะ
0: แม่จันหรอไม่รู
1: ้แม่จันตก
0: หรอ
1: ตกเปล่าค่ะ
0: มันใกล้กันไหมนะสองอำเภอเนี่ยใกล้ๆใช่ไหม
1: ใกล้กันแค่30
0: สามสิบก็คือว่าพอใช้ได้อยู่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังรอสักครู่นะนะครับจ้ะสวัสดีครับครับซาร่าบอกว่ากินแล้วอึแตกเลยทีเดียวนะฮะจริงๆนะไฟเบอร์มะขามนี่มันจะเป็นตัวช่วยระบายนะฮะตัวช่วยระบายขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน้อเนาะนะฮะน้อหอยทอดเนาะเนตตี้พี่โอเสียงแบบสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้มีเพลงอะไรบ้างที่ขอไว้นะฮะจริงๆเข้ารายการมามีเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะครับที่ขอเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังดอกกระเจียวบ้านนะครับเดี๋ยวเหมือนพี่เสกจะโทรมาเมื่อกี้หนึ่งสายพี่เสกมาไหมฮะพี่เสกมาพี่เสกร่อนนะครับดอกกระเจียวบ้านบ่ว่างกำลังเจ็บนี่เป็นเพลงลูกทุ่งนะครับยังไม่ไปไหนของพลายนะครับบ้านกลางพลายอ้นทวัชชัยชูเหมือนนะฮะมาละนะฮะสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีขอรับพี่วินกรุงเทพและปริมณฑลฝนไม่ตกเลยขอรับ
0: เพราะเหตุใดขอรับ
2: หาไม่ได้ขอรับมิทราบได้ขอรับ
0: หาไม่ทราบได้
2: เขาคนอุตุเขากล่าวไว้เยี่ยงนั้นขอรับ
0: อ๋อก็เลยไม่ตกเลยใช่ไหมขอรับ
2: ใช่ขอรับแล้วทางโน้นตกหนักเลยหรือขอรับ
0: ตกหยุดๆพี
2: ่อะ
0: ไรในเมืองเลยพี่ตกหยุดๆอ่ะในเชียงใหม่นะใช่แต่ก็ร้อนอยู่นะมันตกแต่มันก็ไม่ได้หนาวไม่ได้เย็นอะไร
2: ใช่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเพราะว่ามันร้อนอบอ้าวนะขอรับ
0: ต้องเปิดแอร์เท่านั้นเยี่ยงนั้น
2: ใช่ขอรับต้องหาอะไรมากินต้องหาหมูกระทะมากินแล้วก็จิบสปายหน่อยนะ
0: มันจะร้อนกว่าเดิมป่ะพี่
2: ร้อนลุ่มอะไรงั้นเดี๋ยวต่อท้ายเดี๋ยวก็พอเมาได้ที่แล้วก็ว่าตามกันเลื้อยไปเลื้อยมา
0: นะฮะ
2: สมมติมากินหมูกระทะมันพี่วินล่าสุดเนี่ยนะ
0: เ
2: รานึกสภาพออกเลยนะพอเราย่างหมูกระทะใช่ไหม
0: ครับ
2: พอพัดลมไม่ได้พัดมาทางเราอ่ะเหงื่อที่หัวก็ออกปากก็เคี้ยวมือก็จกจักรแล้ก็เปียกเหงื่อเหงื่อก็ออกหลังออกร่องนู้นออกร่องนี้เหงื่อออกไปหมดทุกร่องเลยคิดน่ะนี่คือเราเป็นผู้ชายเราเจอกันเองกับตัวเนี่ยเรานั่งกินนะแล้วก็นึกถึง
0: ถ้า
2: ผู้หญิงมันจะเหมือนเราไหมวะ
0: เป็นเหมือนกัน
2: ผู้หญิงก็ต้องเหมือนเราดิ
0: เป็น
2: คิดดูดิแล้วอย่างเงี้ยโอ้โห หมดสภาพเลยเลยไม่มีความหอมเลยผู้หญิงช่วงนั้นอารมณ์เราบอกโอ้โหนี่ถ้าเจอผู้หญิงกินหมูกระทะมานี่กูจะไม่เข้าใกล้เลยเออถ้าอย่างถ้ายังกินไปนั่งกินหอยทอดน้องหอยทอดเมื่อกี้น้องหอยทอดอยู่ใช่ป่ะ
0: อืมครับเออ
2: มันน้องหอยทอดอ่ะแบบมันยังมันไปหารจานเดียวนะมันก็ยังกินง่ายหน่อยนะ
0: ใช่เออ
2: แต่ถ้าหมูกระทะนี่ผู้หญิงกินนี่เรามองเห็นดูสวยๆอย่างนั้นนะมันก็ต้องเป็นเหมือนเราสิวะจบเลยจบจึงเลยจบจือเลยต้องไล่ไปอาบน้ำหนึ่งเดียว
0: ก็นี่ไงดื้อนครปฐมบอกว่าต้องอาบน้ำก่อนเจอคนค่ะ
2: เออไม่ได้เลยจริงๆหมูกระทะนี่มันทำให้เหงื่อออกทุกซอกทุกมุมทุกหลืบจริงๆแบบโอ้โหทั้งจักระแล้เปียกนี่แบบหงุดหงิดที่สุดเลยจักระแล้เปียกเนี
0: ่
2: ย
0: แต่ละคนมัน
2: แล้วพัดลมนะพัดลมกว่าจะพัดกลไกวนกับไกรอบนะโอ้โหเหงื่อออกเต็มตัวแล้ว
0: แล้วแต่คนนะพี่บางคนก็ออกเฉพาะด้านบนท้องล่างบางคนก็ออกท้องล่างมันแล้วแต่คนอีกทีนึงตบเนื
2: ้อท้องล่างนี่เหนอะหนักแขนเยอะหมดแล้วเชื่อผมเ
0: หอะแข้งขา
2: เหม็นกินเลย
0: พูดเห็นภาพทีเดียว
2: กินหมูที่จกอยู่นะกินหมูที่มือจกอยู่ที่ปากเคี้ยวโอ้หมดกันสาวๆสวยๆเราเห็นเอออ
0: ย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นน้องเนตตี้กินล่ะจะรู้สึกอย่างไร
2: โอ้เรียบร้อยกินมะขามตามเลยได้ถ่ายจะเดือดเรื่องเลิกเปล่าๆสบายๆเลยครับพี่กินมะขามเปียกไทยถ่ายสะดวกค่ะกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายก่อนโอเคครับขอเพลงหน่อย
0: เพลงอะไรฮะ
2: ตอนนี้ขอบุษบาแล้วกันขอรับของดำใส่ใต้
0: ใช่น้องถ้าของดำกินถ้าของดำกินเราเป็นไงบ้างเออ
2: เรียบร้อยอ่ะถ่ายตัวขาวเลยโอเคครับ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่โอเค
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีขอรับหมูกระทะนี่มันต้องกินหน้าหนาวต้องกินหน้าหนาวคุณฟังใช่ไหมว่าที่เชียงใหม่นะคือเชียงใหม่มันมีหน้าหนาวเนาะอีสานก็ได้อีสานหรือเชียงใหม่มันมีหน้าหนาวภาคเหนือนะฮะโอ้ยมันฟินมากคุณฟังถ้าหน้าหนาวคือหนาวนะคุณฟังใช่ไหมว่าไปกินหมูกระทะช่วงหน้าหนาวคือดีมากนะครับคือที่ภาคเหนือนะคือใส่เสื้อกันหนาวไปทานได้เลยชิลแต่ข้างในมันจะอุ่นๆหน่อยนะฮะแต่เขาออกมาข้างนอกร้านก็หนาวเลยนะออกมาข้างนอกร้านก็จะหนาวเลยแต่ถ้าหน้าร้อนนี่ตัวใครตัวมันทำอกทำใจนะฮะไม่ใส่ไหมจ้าไม่มีเดี๋ยวเปิดเพลงต่อแล้วนะนะมาดอกกระเจียวบานนะพี่ป๊อปว่าดอกกระเจียวบานที่ชัยภูมิเริ่มบานแล้วอ๋อใช่จังหวัดชัยภูมินะครับเป็นเขาเรียกว่าต้นตำรับเนาะวงจรดอกกระเจียวบานประจำปี69ครับอุทยานแห่งชาติหินงามอุทยานแห่งชาติไซทองชัยภูมิครับเขาจะเริ่มประมาณวันที่1นะ1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนจะเริ่มเป็นดอกเล็กๆก่อนจากนั้นปั๊บประมาณสักกลางเดือนมิถุนามันจะเริ่มบานใหญ่ขึ้นจะเริ่มชูช่อ1กรกฎาคมช่อจะบานสะพรั่งสวยงาม1กรกฎาคม15กรกฎาคมจะสวยที่สุดกลางเดือนกรกฎาคมจะสวยงามที่สุดจะเบ่งบานอย่างสวยๆเลยนะครับนะหลังจากนั้นประมาณสักต้นเดือนสิงหาดอกจะเริ่มโรยราบางส่วนแต่ยังพอชมได้อยู่แต่พอเข้าสู่ประมาณสักกลางเดือนสิงหานี้นะครับดอกจะโรยบานมากยิ่งขึ้นจะโรยรามากยิ่งขึ้นสีก็จะเริ่มเป็นสีส้มๆแบบสีหมดสภาพแล้วจากนั้นเนี่ย1กันยาก็จะหมดสภาพเข้าสู่ระยะฟื้นพักตัวแล้วเนี่ยใครจะไปก็แนะนำว่าประมาณสักกรกฎาคมลากยาวถึงประมาณสักปลายกรกฎาคมสิงหาต้นสิงหานะครับจะลองจะได้เห็นดอกกระเจียวสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มีการลงเอาไว้ที่ Facebook ของเกษตรทตย่อจากอะไรอ่ะเกษตรนะครับนี่พี่ป๊อดเขาส่งมาให้ดูนะครับสวัสดีพี่ฟุกอภิสิทธิ์ด้วยนะครับขอเพลงหน่อยครับเพลงอะไรครับพี่ฟุกเป็นคนจังหวัดไหนนะคนอีสานป่ะพี่เกมบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงไม่สบายใจไปเลยให้กับแบงค์พระนครบ้านเสาสีบ้านเสาสีสำโรงให้กับสหายเสรีชนคนวังทองนะฮะให้กับน้องภูซอย3ปจากเกมหมู่4กลางซอยนะครับมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังสีหมดสภาพคือสีแหล่ๆไม่ใช่เหรอครับสีค้ำๆมาดอกกระเจียวบานนะครับ
3: ได้มาพ่อน้องแก้มอ่องต้องมีวันสงกรานต์
0: น้ำส่งดอกกระเจียวมาให้ดูด้วย

0: ระเจียวบ้านไหนใครเคยไปดูไปชมดอกกระเจียวนะฮะไอ้ดอกกระเจียวนี้เขามีเฉพาะชัยภูมิที่เดียวเหรอครับพี่ฟุกเป็นคนชัยภูมิด้วยนะฮะหนุ่มชัยภูมิส่งภาพมาบอกว่าบ้านผมอยู่ห่างจากทุ่งดอกกระเจียว25 โลครับดีเจอ๋อแหละอยู่ไม่ไกลส่งภาพทุ่งดอกกระเจียวมาด้วยนะครับมีสาวนางหนึ่งกำลังเดินชมสวยๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีน้ำก็ส่งมาเหมือนกันว่าดีเจคะสวยไหมเอ่ยดอกกระเจียวนะจ๊ะนี่อุบลมีดอกกระเจียวไหมน้ำมีปะหรือว่ามีเขาอาจจะปลูกกระจายไปแต่อาจจะเยอะที่ชัยภูมิอย่างนี้ใช่ไหมครับน้องนาคาวันแรกเพลงนี้จบแล้วขอตัวนอนก่อนนะจ๊ะอาราธิสวัสดิ์ครับน้องนาคาพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเช้าใช่ไหมนะฮะพี่ต้นวันดีจีวินครับดีจีวินครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อของส่งให้เดี๋ยวขอรับสายนี้ก่อนนะครับนะมีสายเข้ามาพอดีฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าโหยอย่างหน้าใหม่มากเลย
0: นี่ไงกัน
1: ออกหน้าใหม่เลยอ
0: ่ะฮะว่าไงวันนี้เหรอขอเพลงอะไร
1: เราอยากฟังเพลงอะไรนะคะ
2: ของแรปเตอร
1: ์ของแรปเตอร์อ่ะ
0: เพลงอะไรดีหรือให้ดีเจวินเลือกให้อะไรดีอะไรอ่ะฮะ
1: เพลงอะไรนะของแรปเตอร์
0: เสียงมันจะช้าเลยนะในวิทยุนะ
1: ใช่หนูฟังแล้วพี่หนูอยู่จันทบุรี
0: จันทบุรีอ่ะให้นึกเพลงก่อนเอาเพลงอะไรดีอ่ะนึกคำแรปเตอร
1: ์คิดถึงเธอเหรอของแรปเตอร์
0: ใช่ใช่ใช่คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช้แน่ๆนะ
1: นั่นแหละพี
0: ่ได้ได้เดี๋ยวเปิดให้
1: ขอบคุณค่ะ
0: จ้าได้เลยขอบคุณมาก
1: FCนะคะพี
0: ่FC
1: จันทบุรี
0: จันทบุรีฝนตกไหม
1: มากเลยพี
0: ่ช่ำเลยช่ำเลยดีเลยดีเลยขอบคุณมากครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากินทุเรียนบ้านหนูได้แล้วพ
0: ี่ได้เลยส่งมาสิเร็วๆส่งมา
1: หนูมีแต่พวกหนูไม่มีทุเรียนเดี๋ยวหนูให้พวกส่งไปให้
0: ได้โอเค
1: จ้า
0: ขอบคุณครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทางภาคตะวันออกนี่ฟังบีพีดีโออยู่เยอะเลยนะจ๊ะเยอะเลยนะครับนะฮะนี่ไงพี่ตูนก็อยู่ภาคตะวันออกเหมือนกันวันที่จะเป็นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อแล้วส่งไปให้จะซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปลาหมึกแห้งเนาะของฝากจากภาคตะวันออกไปฝากดีเจวินกันแล้วกันนะพอดีช่วงนี้ทำงานหนักไม่ค่อยได้หยุดนะครับไม่เป็นไรพี่เอาว่างๆพี่สะดวกเมื่อไหร่ก็ส่งมาได้นะฮะใครมีทุเรียนก็ฝากมาได้นะฮะแต่ไม่รู้ว่ามาถึงปลายทางนี่มันจะเท่าก่อนเปล่านะนะฮะงั้นเดี๋ยวให้ฟังเพลงอะไรดีเดี๋ยวก่อนนะเอาของฝ่ายก่อนไหมของฝ่ายเนาะนะฮะชื่อเพลงว่ายังไม่ไปไหนเนาะที่ขอไว้นะครับเนาะพี่ลุงดิงอย่าเพิ่งหลับนะครับนี่นะเอาเพลงช้าๆฟังสบายๆก่อนเนาะ FC จันพี่ไม่ใช่อังคารพี่โอจันพุทธพัฒน์

ีคือเพลงที่มีชื่อว่ายังไม่ไปไหนครับกันจากวงฟลายนะครับที่ขอทุกวันด้วยกันละกันนะครับนะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับขอเพลงอีกหน่อยเธอคงเข้าใจของทะเนศเลยครับพี่เดี๋ยวรอก่อนนะพี่ปอจะเพิ่งหลับนะอย่าเพิ่งหลับรอก่อนนะครับทักทายพี่เฟิร์สด้วยกันละกันมาทันไหมมัวแต่กินเบียร์มาทันแต่จะทันขอเพลงหรือเปล่านะสิแม่เดี๋ยวให้ฟังศิรศักดิ์ที่นัตตี้ขอมานะครับเอาเพลงช้า2เพลงเดี๋ยวเราขึ้นเพลงไวกันเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังไม่ขอให้เป็นเหมือนใครของศิรศักดิ์อิทธิพลพันธ์นี้ที่นัตตี้จากเชียงรายเมื่อกี้ขอมานะครับแล้วก็คิดถึงเธอจากจันทบุรีแรปเตอร์นะครับแล้วก็ขอเราขึ้นจังหวะเพลงไวสักหน่อยดีกว่ามีกางเกงนะครับไม่สบายใจให้ไปเลเนาะแล้วก็มีรักติดปีของจ๊อบบรรจบด้วยนะครับที่ขอมาใครครับส่งมาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะขอเพลงช้าสัก2เพลงก่อนนะฮะเดี๋ยวเพลงพี่หนิงรอก่อนนะ

ชื่อเพลงว่าไม่ขอให้เป็นเหมือนใครครับงานจากศิริศักดิ์อิทุนพาณิชย์นะครับนะพี่ตุ่นวัดดิจิเป็นครับพอดีออกมานั่งดื่มเครื่องดื่มตราลีโอซะหน่อยดีกว่าวันนี้นั่งอยู่คนเดียวนะฮะนั่งอยู่คนเดียวพอดีว่าพรุ่งนี้วันหยุดนะฮะพรุ่งนี้วันหยุดก็จะไปหาของฝากให้ดิจิวินซะหน่อยนั่งดื่มคนเดียวฝนกำลังจะตกด้วยปอบแปะปอบแปะมาแล้วขอสักหน่อยวันหยุดด้วยนะฮะไม่ได้พักเลยตั้งแต่31ที่ผ่านมาพรุ่งนี้หยุดใช่ไหมพี่อ่ะขอให้มีความสุขได้พักผ่อนบ้างนะครับพี่นะฮะแฮปปี้ครับใครจะหยุดงานใครจะพักผ่อนขอให้มีความสุขนะครับก็ด้วยฟังเพลงไปด้วยเนาะจะได้ไม่เหงากันนะครับนะเพลงนี้ขอเมื่อกี้ครับคิดถึงเธอจากแรปเตอร์นะครับเนาะนะพี่อันครับพี่อันอยู่ไหมเอ่ยเมื่อกี้พี่อันฝากเพลงให้ดื้อด้วยนะพี่อันบอกว่าดีเจวินครับเมื่อกี้ตอนกลางวันเห็นดื้อขอเพลงยูสาบังโพแหละฮะเพิ่งรู้ว่าดื้อชอบเพลงฟังเพลงสาบังโพเพิ่งรู้เหมือนกันเห็นเรียบร้อยงี้ชอบเต้นสาบังโพหรอใช่เลยฮะเมื่อกี้ดื้อขอเพลงสาบังโพมาตอนกลางวันวะไม่รู้อารมณ์ไหนเหมือนกันสงสัยอารมณ์เปรี้ยวนะฮะพี่อันหรือว่านั้นขอเพลงแพ้ทางแล้วกันอันน้อยตัวร้ายนะพี่อันนะพี่ออโต้จะขอเพลงอะไรรอก่อนนะครับนะพี่นุ

ชื่อเพลงว่าคิดถึงเธอจากแรปเตอร์หนึ่งเพลงดังในตำนานยุค90เลยนะครับบัวบอกว่าเกิดไม่ทันเพลงนี้ค่ะอย่ามาบัวแต่เองอย่ามานะฮะคืนก่อนที่จะวินแกงบัวไปใช่ไหมใช่ไหมดื้อที่เล่าให้ฟังบอกว่าเลยนะจริงๆเพลงพวกนี้มันเป็นเพลงที่ดังมากในยุคนั้นแต่ที่บัวไม่รู้จักคือที่บ้านเนี่ยไฟฟ้ายังไม่เข้านะฮะบัวอยู่จังหวัดอะไรนะฮะอยู่เมืองน่านใช่ไหมน่านหรือพะเยาแพร่นะนี่นะอย่าว่าอย่างนี้นะอย่าหาว่าดิเจบูลี่นะทางจังหวัดน่านพะเยาแพร่คุณฟังอันนี้พูดดิเจพูดความจริงนะฮะสถานีโทรทัศน์นะมันมีสถานีเสาสัญญาณไม่ครบทุกช่องนะคือหมายถึงว่าเสาสัญญาณที่กระจายสัญญาณมันมีไม่กี่ช่องบ้านเราจะจุดได้ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11ใช่ไหมฮะช่อง ITV เนาะยุคก่อนเนาะแต่ทางเมืองน่านเมืองแพร่เนี่ยเขาไม่มีเสาส่งสัญญาณบางช่องอย่างช่อง7บางที่อาจจะรับไม่ชัดช่อง3รับไม่ได้อย่างเงี้ยคือช่อง5ไม่มีบางที่ช่องได้ช่อง11ช่องเดียวเงี้ยอย่างบ้านบัวเนี่ยก็รับได้ช่องเดียวช่อง11นะฮะกรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็เลยไม่รู้จักเพลงพวกนี้เพราะว่าช่อง11ไม่เคยเปิดเพลง RS นะฮะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะวินมีเพื่อนที่อยู่จังหวัดน่านอยู่แพร่เหมือนกันบางคนนี่ไม่รู้จักเพลงเลยว่าทำไมอ่ะที่บ้านรับได้ช่อง11ช่องเดียว ลองถามนี่สิจันทบุรีนี่สิเขารับทุกช่องเลย357911 ITV อันนี้จริงอันนี้ดิจะพูดให้ฟังว่าเฉยๆว่าทำไมบัวอาจจะไม่รู้จักเพราะว่ายุคนั้นอาจจะไม่ได้เข้าถึงอย่างพี่เลิฟไงพี่เลิฟอยู่อำเภอพานก็รับไม่ได้ทุกช่องได้แค่ช่อง5ช่องเดียวอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้จักรายการทีวีไวไลฟ์เฟชชี่ช่อง9การ์ตูนไม่เคยดูเลยนะฮะอยู่เมืองน่านใช่ไหมสัญญาณทีวีรับไม่ได้เมืองน่านกับแพร่ในเสาช่อง7เขาตั้งไว้ตรงกลางพอดีมันทำให้ช่อง7รับไม่ได้นะฮะให้เล่าให้ฟังนะครับหลายคนถามว่าเพราะอะไรนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นจะเปิดเพลงสนุกให้ฟังกันสักเพลงดีกว่าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะดื้อไม่เหมือนนครปฐมเนาะไฟฟ้าสว่างไสวรับทีวีได้ทุกช่องไม่บายใจก็ไปนั่งอยู่ชายลีเดี๋ยวขอเปิดเพลงแนวสไตล์เขาเรียกว่าเป็นเล็กเก้สัก2เพลงได้ป่ะจะให้ฟังวงกางเกงไม่สบายใจให้ไปเลยแล้วก็รับติดปีกของจ๊อบบรรจบและมีสุบะบุษบาตากลมด้วยมีแพ้ทางจากลาบานูนเนี่ยเ

ป็นดาวสกายเรเก้ชื่อเพลงว่าไม่สบายใจให้ไปเลยมาคุงมาคุงเคยฟังป่ะไม่เหมือนมาคุงนะมาคุงนอที่บ้านมาคุงได้รับในทีวีทุกช่องนะฮะขอไว้เมื่อกี้นะครับจากพี่อิงนะฮะตอนนี้ห้ามขอเพลงเพิ่มแล้วนะคิวเพลงยาวถึงตีหนึ่งแล้วนะตอนนี้นะฮะแล้วมาทีกัน 2-3 เพลงเอาคนละเพลงพอนะจ๊ะมีแร็กเก้หนึ่งเพลงครับอยากให้ฟังกันชื่อเพลงว่ารักติดปีกนะครับเนาะหาเอาไงดีพี่ปีอิงจะฟังอยู่ไหมรักติดปีกหรือจะให้เลื่อนไปก่อนฮะอันนี้เอาเมนทอนก่อนเอาเมนทอนก็ได้อะพี่อิงจะไม่ฟังเลยใช่ไหมรักติดปีกเอาบุษบาไหมเดี๋ยวมันจะเวลามันจะกระชั้นชิดเนาะเปลี่ยนเพลงกลางรายการเลยนะบัวว่าเจ็บทุกเพลงเลยเนี่ยม้าคุงทำไงดีบัวเขาไม่รู้จักเพลงอะเพลงยุค90เลยอะบ้านบัวเขารับทีวีได้ช่อง11ช่องเดียวตอนเป็นเด็กอะฮะช่อง3ก็ไม่ได้ช่อง7ก็ไม่ได้ช่อง5ก็ไม่ได้ช่อง9ก็ดูไม่ได้อะพูดถึงเพลงอะไรไม่รู้จักสักเพลงนะฮะทั้งที่บัวเกิดตั้งแต่ปี2530กว่าแล้วนะครับไม่เหมือนม้าคุงเนาะชลบุรีรับได้ทุกช่องใช่ไหมชัดทุกช่องนะของม้าคุงไว้ตอนท้ายนะครับพี่สนกำลังกินกุ้งอยู่

ล่อมแมลงมาดมทุกทั้งป่านะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าบุษบาตากลมไว้ผมยาวนะครับพี่อ่อนน้อยได้ชื่นครับฝากเพลงแพ้ทางกับเป็นเพื่อนที่ฟังอยู่ด้วยนะพี่อ่อนน้อยตัวร้ายนะครับเนาะพี่อ่อนครับฝนตกไหมฝ่ายกับดื้อด้วยที่ขอเพลงสาบางโพตอนกลางวันเมื่อกี้นะฮะ

รักเธอจนหมดใจนะครับนี่คือแพ้ทางนะครับได้ฟังเล่นแบบเธอครับน้ำเต็มแก้วเธอมีฉันฉันมีใครช่วยหาเพื่อชีวิตสักสองเพลงบ้านกลางไพรในกับแล้วก็บ่ว่างกำลังเจ็บของไอ้หนุ่งหนิงด้วยแล้วก็อลิสมันเนาะเพลงหมดลานใช่ไหมฮะแล้วก็ของมาร์คคุงสองเพลงปิดท้ายเนาะน่าจะประมาณนี้นะฮะไม่มีของใครเหลือค้างแล้วใช่ป่ะเนาะเอาเท่าที่มีก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ

คเพลงที่มีชื่อว่าเรียนแบบเธอครับงานจัดดัตตูฟูตอนนี้เราเคลียร์เพลงเนาะเราเคลียร์หมดเพลงให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวให้ฟังดาอีกหนึ่งเพลงอันนี้บัวขอมาเนาะเธอมีฉันฉันมีใครเธอมีฉันฉันมีใครนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังอลิสมันนะอลิสมันพงเรืองรองนะครับหมดลานหมดลานนะครับที่ขอไว้มีอ้นธวัชชัยมีบอสธีรพงศ์นะฮะเป็นแนวสไตล์เพื่อชีวิตแล้วก็ลูกทุ่งสักนิดนึงนะครับมีหยุดฝันก็ไปไม่ถึงด้วยนะที่ขอไว้นะครับ

ี่เลยนะครับเพลงจากไดโดฟินนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันตอนนี้เคลียร์เพลงกันนะครับมาที่อลิสมันดีกว่าอ่ะหมดลานนะครับเนาะฟังเพลงไปเรื่อยๆช่วงนี้นะครับเนาะแหมชิวๆกันไปเรื่อยๆนะครับข้างนอกที่เชียงใหม่ก็ฝนลงเรื่อยๆนะครับเนาะพี่สนก็กินกับแกล้มไปเรื่อยๆกินกุ้งกินลูกชิ้นนะฮะแหมไม่ให้อ้วนได้ยังไงอ่ะโอ้โหอาหารอร่อยขนาดนี้นะฮะเนาะพี่แมนเนาะพี่แมนสมเกียรตินะ

ลานครับบนลานพี่โอบนลานก็จอดสิฮะลานจอดรถนะใครจำเพลงนี้ได้บ้างเอ่ยต้องถามคุณผู้ฟังก่อนว่ารู้จักคำว่าลานหรือเปล่าเด็กเจนซีเจนแซดอาจจะไม่รู้จักคำว่าลานแล้วสมัยก่อนเขาเรียกว่าตุ๊กตาไข่ลานเนาะเราต้องเอาหมุนเข้าไปตรงก้นมันก็หมุนมุนแน่หรือว่าตุ๊กตาไข่ลานที่มีเสียงก้องแกงก้องแกงนะฮะหมดลานคือลานจอดรถเต็มนะฮะคนละอันแล้วครับพี่โอครับก้าวสู่ละสี่ใช่ไหมลานไอสเก็ตครับเซ็นทรัลฮะพี่กบทรงชัยนะฮะลานสเก็ตเซ็นทรัลเซ็นทรัลไหนเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงพี่กบทรงชัยว่าเธอลำเอียงก็เพราะนะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเพื่อชีวิตสักเพลงดีกว่าทักทายพี่เอ็มอันวาสีด้วยเพิ่งมาแหละพี่เอ็มครับฝนตกหรือเปล่าเอ่ยที่สันกำแพงเชียงใหม่นะครับเนาะพี่สนกินหมูไม่ได้พี่สนเป็นอิสลามนะฮะสลามปลอมมาสินะพี่เอ็มมาดึกจังเลยพี่เอ็มวันนี้ทำไมมาดึกจังเลยฮะไปไหนมาไปดูหนังมาหรือเปล่าเอ็มปกติเขาจะมีกิจกรรมยามค่ำคืนไปดูหนังบ้างไปกินข้าวนอกบ้านบ้างนะฮะวันนี้เชียงใหม่เนี่ยฝนตกไม่แน่ใจว่าไปที่ไหนมานะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงนี้พี่เอ็มน่าจะชอบเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าบ้านกลางไพรเป็นเพลงแนวสไตล์เขาเรียกว่าเป็นเพื่อชีวิตหน่อยนะฮะเพื่อชีวิตจ้ะเพื่อชีวิตเป็นแนวสไตล์เพื่อชีวิตของอ้นธวัชชัยจบไปจากนั้นไปจะให้ฟังเพลงของพี่หนุ่งหนิงนะฮะบ่ว่างกำลังเจ็บหนุ่งหนิงรอเราฟังเลยนะครับลานตาข้าวก็มาพี่ดิวบอกเอาไว้นะอ๋อเพิ่งไปดูหนังมาใช่ไหมนะครับพี่เอ็มบอกเอาไว้นะพี่สนเป็นอิสลามครับอิฐเป็นปูน

นี้เลยนะครับเพลงเพราะจากพี่อ้นธวัชชัย ชูเหมือนนะจะเพลงว่าบ้านกลางไพรเป็นเพลงเย็นๆฟังแล้วสบายๆเนาะนะครับใครอยู่เชียงใหม่คุณฟังเคยฟังรายการนั้นไหมสมัยก่อนนะฮะหรือภาคเหนือมาก่อนนะรายการปุ๋ยบุญพืชนะเคยฟังไหมฮะต้องถามลุงป๊อกลุงป๊อกเคยฟังไหมลุงป๊อกน่าจะเคยฟังอยู่รายการปุ๋ยบุญพืชนะฮะหรือว่าพี่สนที่เมื่อก่อนมันจะมีรายการปุ๋ยบุญพืชนะอะไรเอ่ยอย่างอ้อบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยปุ๋ยบุญพืชใช้ดีอะไรสักอย่างนะฮะก็จะมีเพลงเนี้ยขึ้นมาก่อนบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยปุ๋ยบุญพืชอะไรสักอย่างเนี้ยนะฮะ มาพี่นุ่งหนิงนุ่งหนิงบอกว่าขอฟังเพลงบ่ว่านกำลังเจ็บนะครับเป็นเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งใช่ไหมมาลูกทุ่งแต่ว่ามันจะมีความเป็นกึ่งๆเพื่อชีวิตหน่อยก็ว่าไม่ใช่ลูกทุ่งนะบอสธีรพงศ์นะฮะบอกว่ากำลังเจ็บนุ่งหนิงอยากฟังก็เปิดให้ฟังมาตอนนี้กำลังเคลียร์เพลงกันอยู่นะฮะพี่สนบอกว่ากินแต่เหล้ากินแต่กับแกล้มมีเครื่องออกกำลังกายนะแต่ไม่ได้ใช้เลยนะฮะพี่ป๊อกบอกว่ายังมีหรือเปล่าไม่มีแล้วพี่รายการไม่มีละไม่ได้ทำละนะฮะบุญพืชนะเคยฟังใช่ไหมสมัยก่อนนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าบ่ว่างกำลังเจ็บนะไม่ว่างนะกำลังเจ็บใจกำลังเจ็บหัวใจอยู่โอ้โหนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงแล้วกันที่หยิบให้ฟังซึ้งๆนะครับพี่แมนหลับยังพี่แมนเมื่อกี้พี่แมนขอเพลงหยุดฝันก็ไปไม่ถึงหลับยังครับนะครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะมีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเรื่องฟุตบอลโลกตอนนี้สรุปได้ยังไงเอ่ยนะฮะถ่ายแล้วสดได้หรือยังหรือว่ายังไงเห็นกำลังช่วงชิงกันอยู่ระหว่างแจ๊สโมโนนะฮะแล้วก็ทรูนะฮะเห็นบอกยังไม่จบดีนะฮะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าใครจะได้ไประหว่างแจ๊สนะบริษัทแจ๊สโมโนนี่นะหรือว่าช่องโมโน29นะฮะกับในส่วนของทรูวิชั่นนะครับว่าใครจะได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลนะฮะเห็นบอกว่ายังไม่ยอมกันต่างฝ่ายต่างช่วงชิงนะฮะหลายคนบอกเอ๊ะดีเจครับเห็นข่าวว่าทำไมรัฐบาลซื้ออะไรนะฟุตบอลโลกราคาแพงๆตั้ง1,200ล้าน1,300-1,500ล้านนะฮะเข้าใจว่าทางฟีฟ่าเขาน่าจะเสนอขายแพ็กเกจเต็มมาให้หมายถึงว่าทุกคู่ทุกนัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาให้เต็มเลยก็จัดราคาเต็มแล้วก็เห็นว่าเป็นรัฐบาลด้วยก็เลยเสนอราคาแพงมาให้นะครับรัฐบาลอนุทินก็เลยปัดทิ้งเลยไม่เอาเปลืองสตางค์นะฮะทางบริษัทฟีฟ่าทางฟีฟ่าก็เลยมาเสนอให้ทรูแล้วก็แจ๊สหรือว่าโมโนเนี่ยแล้วก็ลดราคาลงนะเหลือไม่ถึง1,000ล้านนะครับ 6-700 ล้านนะมั้งเออนะเอามาขายแต่ว่าบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นเอกชนซื้อมาไม่ได้ดูฟรีนะครับต้องสมัครแอปเขาดูนะครับเหมือนโมโนฮะต้องสมัครดูไหมนะฮะอาจจะได้ดูฟรีทางทีวีนะครับแค่ไม่กี่คู่ที่เป็นคู่เริ่มต้นพอรอบลึกๆเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องสมัครในแอปดูเหมือนเดิมสำหรับฟุตบอลโลกในปีนี้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้าโมโนได้ก็ดีหรือว่าทรูได้ไปตอนนี้เห็นกำลังมีการประมูลกำลังมีการแย่งชิงกันอยู่ว่าใครจะได้ไปนะฮะรอดูว่าจะเป็นใครได้ไปแต่รอบนี้โมโนก็มาแรงเหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมนะว่าโมโนหรือว่าบริษัทแจสมินบริษัทแจสนะฮะเคยปั่นกระแสเรื่องนี้แล้วรอบนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะเกือบ10ปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นมีการประมูลขึ้น 5G บริษัทแจสหรือว่าโมโนเนี่ยเข้าลงแข่งขันกันกับ D-Tac นะฮะในสมัยนั้นนะฮะปรากฏว่ากดปั่นราคาขึ้นไปถึงประมาณ 7,000 ล้านคุณฟังปัตรไอ้ขึ้น 5G นะแล้วก็จนกระทั่ง D-Tac เนี่ยไม่สามารถที่จะปั่นไม่สามารถที่จะกดราคาต่อได้ว่าราคามันแพงเกิน 7,000 ล้านมั้งเกือบ 10,000 ล้านเนี่ยกดไปเรื่อยๆนะบริษัทแจ๊สหรือว่าโมโนนะฮะแล้วสุดท้ายที่สุดแล้วแจ๊สหรือว่าโมโนก็ได้ไป 5G แล้วสุดท้ายไม่มีตังค์ไปจ่ายค่าประมูล 5G ในตอนนั้นดีแท็กนะเจ็บใจมากเลยตอนสมัยนั้นแหละคุณน่าจะจำได้เนาะตอนที่ดีแท็กสัญญาณล่มยุคนั้นนะเพราะว่าสัญญาณดีแท็กไม่มีนะฮะแล้วก็บริษัทแจ๊สเนี่ยไปปั่นราคาให้มันสูงจนทั้งดีแท็กไม่สามารถเอาคลื่นนั้นมาใช้งานได้เงี้ยแล้วสุดท้ายบริษัทแจ๊สมินหรือว่าแจ๊สเนี่ยก็ยอมเสียค่าปรับแล้วก็สุดท้าย D-Tac ก็ไม่มีคลื่น 5G ยุคนั้นนะเกิดเขาเรียกว่าเกิดไปปั่นหุ้นไปปั่นราคาเงี้ยให้มันสูงอันนี้ก็เหมือนกันดีเจก็แอบสงสัยอยู่กันว่าแจ๊สที่มันไปปั่นราคาเนี่ยอาจจะปั่นแข่งกับ True หรือเปล่าอาจจะไม่เอาจริงหรือเปล่านะฮะแต่ต้องยอมรับนะว่า True นี่เขาพร้อมกว่านะเขามีทั้งจานดาวเทียมมีทั้งแอปพลิเคชันนะครับมีทั้งเคเบิลทีวีนะมีทั้งช่องทีวีดาวเทียมด้วย2ช่องช่อง True For You กับช่อง TNN นะฮะเขาพร้อมกว่านะเขามี True Vision ด้วยทางของ Jazz หรือว่า Mono เนี่ยแอปยังค้างๆหลุดๆอยู่เลยนะฮะยังไม่พร้อมทีมภาคก็ไม่ใช่จะดีอันนี้พูดตามตรงนะ Mono เนาะทาง Mono เองทีมภาคก็ไม่โอเคนะฮะทีมภาคบอลนะหลายคนบอกว่าชอบทีมภาคของ True มากกว่าเราติดตามแล้วกันว่าบริษัทไหนจะได้ไปสำหรับฟุตบอลโลกในปีนี้นะครับเนาะแต่ย้ำว่าถ้าได้ไปไม่ได้ดูฟรีนะครับต้องสมัครดูนะครับเขาจะให้ดูฟรีแค่คู่ต้นๆ นะฮะส่วนคู่ลึกๆไปต้องเสียสมัครดูนะครับเนาะนะครับอะไรพี่กบ 5G 1,800 นะฮะ 5G 2,000 ครับ5G ความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์หรอแล้ว 2,100 หรอโอเคนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลโลกเราติดตามพรุ่งนี้มะรืนนี้น่าจะทราบแล้วเพราะว่าเขาจะเริ่มแข่งขันกันวันที่10-11นี้แล้วนะครับเนาะพี่แมนบอกว่ายังไม่หลับครับดีเจงั้นเปิดเพลงพี่แมนดีกว่ามาขอจังหวะสนุกสักเพลงกันนะฮะชอบนะหังครับใช่ของทรูใช่ไหมที่เขาพากเนาะคือทางฝั่งทรูเนี่ยเขาจะมีทีมพากที่เสียงที่คุ้นเคยอะฮะที่เราเคยฟังในยุคก่อนแล้วมันจะเป็นมาตรฐานคืออดีตจะบอกเลยว่าห้องพากของทรูก็ดีด้วยระบบการบันทึกเสียงห้องพากเสียงเขาเสียงดีด้วยโมโนเนี่ยมันเป็นเหมือนเจ้าใหม่อยู่อะเขายังลองผิดลองถูกอยู่ฮะแต่เขาพยายามเสนอราคาถูกไว้ก่อนแต่ว่าคุณภาพก็ไม่ใช่จะดีวันก่อนดีเจวินไปร้านเหล้าอะฮะที่เชียงใหม่ฮะร้านอีล่าลึงปอยฮะเขาเปิดแอปโมโนอ่ะเดี๋ยวค้างเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวค้างคือฟุตบอลนะฮะก็ดูไม่ได้นะฮะสวัสดีพี่โตโน่จังด้วยกันแล้วกันนะครับทักทายยามดึกครับนะอ่ะพี่โตโน่จังบอกว่าพร้อมไปทำงานแล้วครับดีเจนะฮะมาหยุดฝันก็ไปไม่ถึงครับนี่อยากฟังก็เปิดให้มาดึงปล่อยฮะเขาเปิดแอปโมโนอ่ะเดี๋ยวค้างเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวค้าง
คือฟุตบอลนะฮะก็ดูไม่ได้นะฮะสวัสดีพี่โตโน่จังด้วยกันแล้วกันนะครับทักทายยามดึกครับ

ฝันก็ไปไม่ถึงนะครับนะฮะฟังเพลงด้วยกันไปชิวๆด้วยกันช่วงนี้นะฮะใกล้จะเที่ยงคืนแล้วเวลาไวจังเลยต้องมีฝันใช่ไหมต้องมีฝันใช่ไหมชาบูหม้อนะฮะมินว่ามินเนี่ยมินบอกว่ามินเนี่ยค่าตัว500พอนะฮะขายถูกๆฮะดึกแล้ว ทำไมขายถูกจังเลยมินฮะถูกใจพี่เฟิร์สนะครับถูกใจพี่เฟิร์สนะครับชาบูมอเมื่อกี้บอกว่าขอหนึ่งขอรับมนุษย์หนึ่งเพลงใช่ไหมครับดีเจเปิดหนึ่งก็หนึ่งให้ฟังแล้วกันอ่ะจะได้คึกคักกันนะฮะพี่เฟิร์สวันดีเจครับเบียร์หมดแล้วครับเบียร์หมดก็ไปนอนสิพี่จะเที่ยงคืนแล้วพี่สนวันดีเจครับช่องพีพีทีวีภาพชัดมากเลยเทียบกับโมโนแล้วภาพไม่ชัดอ่ะใช่ใช่มันเป็นระบบ HD อ่ะกับ SD อ่ะคนละช่องกันครับ

191นะครับนี่คือลาบานูนโจโจกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมีเพลงใต้ฟัง2เพลงเพลงใต้ฟัง2เพลงเมื่อกี้มาขอมาใช่ไหมเด็กใต้ป้ายไร้นะฮะวงพัทลุงนะฮะแล้วก็ลองรักเด็กใต้อันไหนครับเป็นเด็กใต้ยกมือหน่อยครับหาพัทลกรมาแล้วพี่หมอบ้านดีเจครับระหว่างฝันกับเพ้อต่างกันไหมต่างสิครับพี่ฝันคือฝันหาต้องหลับก่อนถ้าเพ้อคืออาการเพ้อหา

รักเด็กใต้ครับเพลงของเบนทอนที่ร้องเพลงบุษบาอ่ะพี่การรักขอได้ไหมไม่ได้

0: ลองรักเด็กใต้ครับยังจากวงเมนทอนนะครับที่ขอไว้ขอเพลงใต้2เพลงได้ไหมเมื่อกี้
1: สองมือชูขึ้นมาใครชูป้ายมา
0: สองมือชูขึ้นมาครับวงพัทลุงครับชื่อเพลงว่าเด็กใต้เด็กใต้ป้ายไร

0: ็นสองเพลงใต้นะครับที่มาคุงขอไว้นะฮะ
1: เล็กตายไปนครซี
0: ใครอยู่นครซีนะครับคนคอนคนคอนนะฮะคนใต้อ่ะเปิดให้ฟังสองเพลงแล้วกันนะครับแนวสไตล์ใต้ใต้นะครับที่ไปฟังโดยอุ้ยจะเที่ยงคืนแล้วพี่สนนะฮะพี่สนยังไม่หลับนะพี่สนไปต้มมาม่าอีกละพี่สนจะกินเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะฮะเผื่อท้องไว้กินพรุ่งนี้ด้วยนะครับเผื่อท้องไว้กินพรุ่งนี้ด้วยนะครับกินเผื่อพรุ่งนี้อ่ะฮะไปต้มมาม่าต่ออีกละนะครับตะกี้มีค้างหนึ่งเพลงใช่ไหมครับเพลงช้าได้ขอไว้ใช่ไหมมีรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมาติ๊กชิโร่นะครับขอไว้เมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดเลยลืมเปิดนะครับมาพี่ฟุกกับพี่สิทธิ์อยู่ไหมครับมารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะมาช่วงท้ายกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังนักร้องซ่อนแกงกันและเล่นเบาๆกันสักช่วงเที่ยงคืนนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับเพลงจากพี่ติ๊กชิโร่นะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยพี่อิงถูกใจเพลงนี้พี่สนต้มมาม่าอยู่พี่โอยังไม่หลับนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้หน้าฝนนะมิ้นเนาะต้องระมัดระวังด้วยกันมิ้นเห็นข่าวหรือยังมิ้นที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังหรือเปล่าโอ้น่ากลัวอยู่เด้อนะฮะที่จังหวัดตรังนะมิ้นนะมันมีข่าวว่ามีคนไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็ลื่นตกหน้าผาเออดูข่าวหน่อยไหมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงท้ายรายการเนาะนะครับเขาบอกว่าที่จังหวัดตรังใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงนะฮะก่อนกู้ภัยจะนำศพนักท่องเที่ยวสาวชาวนนทบุรีเนี่ยที่ลื่นตกน้ำผาน้ำตกเสียชีวิตลงมาได้โอ้โหรวมถึงไกด์หนุ่มเนี่ยซึ่งป่วยจับไข้หนาวสั่นด้วยทำการฝนตกหนักนะโอ้โหไม่น่าไปเที่ยวเลยนะนะมาดูข่าวหน่อยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากใช้เวลาถึง5ชั่วโมงนะฮะเจ้าที่ก็ที่อำเภอปะเหลียนนะฮะพรานป่าที่ชำนาญเส้นทางและเจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสามารถเดินทางกลับลงมาจากบริเวณเรียกว่าหนานย่านไซเลยมีรู้จักปะหนานย่านไซอันถูกไหมซึ่งอยู่ด้านบนของน้ำตกโตนเตะนะครับตำบลป่าเหลียนอำเภอปึงนะฮะจึงรวบรวมกลับมาตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างนั้นไล่อีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับยังต้องนำร่างของไกด์หนุ่มนะครับคุณศิลรึกรือศักดิ์นะฮะไกด์นำเที่ยวชาวพัทลุงนะฮะซึ่งเป็นผู้นำทางนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พัดหลงมาด้วยเนื่องจากว่าไกด์ระดังกล่าวเกิดอาการป่วยจับสั่นหนาวสั่นอันเป็นผลมาจากสภาพร่างกายที่ตรากตรำในการขึ้นไปช่วยค้นหานะครับและบนภูเขาก็จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยเจ้าที่ก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลด่วนเหมือนกันที่โรงพยาบาลปะเหลียนนะครับเพื่อรักษาตัวต่อไปนะโอ้น่ากลัวมากเลยเนาะหน้าฝนจะไปเที่ยวกันทำไมอ่ะเออคือเข้าใจนะบางคนมันเป็นชอบฟีลแบบชอบเดินป่าเนี่ยชอบเดินป่าเดินเขาชอบแบบโอ้ธรรมชาติอ่ะคือหนึ่งนะฮะเราจะต้องมีประสบการณ์ก่อนบางคนดูรีวิวดูในออนไลน์ไงเออเห็นเขาไปสร้างป่าสร้างเต็นท์นอนในป่าในเขาล่างแล้วตัวเองเป็นคนที่เป็นแข็งแรงเป็นผู้หญิงด้วยอายุเยอะแล้ว50กว่านะครับแล้วก็จริงๆรูปร่างเขาเป็นรูปร่างเล็กนะคนเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ไม่อาจจะโอเคอาจจะเคยมีประสบการณ์เดินป่าแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าคุณเป็นคนเมืองกรุงนะคนเมืองใหญ่นนทบุรีนะฮะไม่เคยอยู่ในป่าในเขามาก่อนและร่างกายก็ไม่พร้อมด้วยนะฮะอันนี้ก็แสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะครับเนาะก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเนาะมิ้นบอกว่าตายทุกทีดีเจน่ากลัวมากเลยโตนเตะน้ำตกมันสูงมากๆเลยต้องถามมิ้นในคนตรังนี่จะรู้ข้อมูลดีนะครับเนาะว่ากันไปกันละกันนะครับที่อิงบอกว่าดีเจครับเทือกเขาบรรทัดมีอาถรรพ์ครับพี่วินแถวนี้ใกล้บ้านผมเขาเป็นเทือกเขาบรรทัดเนาะมันก็คงมีอยู่แล้วพี่ดีเจวินว่าคงจะมีอย่างว่าอย่างนั้นนี่นะวิญญาณคงเยอะเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยหรือว่าผีเอาไปหรือเปล่าผีป่าผีเขาเปล่านะไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นอุบัติเหตุแหละแต่อาจจะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวหลอนๆนะมินเนาะเล่าขานสืบต่อกันไปว่าเนี่ยคนมีคนตายหลายคนแล้วนะน้ำตกที่นี่อะไรนะฮะวิญญาณคงจะอยู่ที่นั่นนะฮะน่ากลัวนะมาไล่ฟังแล้วกันนะเป็นข่าวในค่ำคืนนี้กันแล้วกันเนาะในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับนะฮะโอเคยังพอยังจะเริ่มลารายการนะครับเนาะเดี๋ยวไปฟังนักร้องซ่อนแอบกันเนาะนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพี่สนส่งภาพมาม่ามาแล้วอุ้ยน่ากินมากมาม่าลูกชิ้นนะฮะไข่พี่สนกับพี่สนหยุดกินก่อนนะฮะหยุดกินก่อนนะครับนะฮะแล้วดิเจวินกำลังหิวเลยนะฮะพี่สนกินเผื่อพรุ่งนี้บ้างเผื่อพรุ่งนี้แหละครับตายแล้วตายแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวดีเจวินล่ำลาก่อนทาง FM ทางแอปพลิเคชันทางบุญทลิกด้วยเนาะเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อในแอปพลิเคชันเดี๋ยวไปฟังน้องร้องซ่อนแอบกันสัก 2-3 คนน้องร้องซ่อนแกงกันนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะเน็ตบ้านดีๆนะฮะเอาไว้ใช้กันหรือว่าเน็ตซิมนะฮะในป่าในเขางี้สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีนะในป่าในเขามันเคยมีคนหลงป่าเยอะมาทางภาคเหนือเนี่ยจะเป็นลักษณะการเป็นลักษณะของการไปเก็บเห็ดแล้วก็หลงกันทางเหนือนะฮะนะครับส่วนทางใต้ก็ฝนตกทางอีสานนี่ไม่ค่อยมีเนาะเพราะอีสานป่าไม่ได้เยอะเหมือนทางภาคเหนือหรือภาคใต้ที่ป่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะฮะเพราะมันจะเป็น

ที่โล่งที่แจ้งกว่าทางภาคอีสานเนี่ยมันจะไม่เหมือนเทือกเขาสูงที่สูงชันแล้วก็มีฝนตกตลอดเหมือนภาคใต้หรือภาคเหนือนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเราเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันทางนักร้องซ่อนแอบนะครับในแอปพลิเคชันใน YouTube กันละกันนะครับใครจะหลับแล้วฝันดีนะครับส่วนใครยังไม่หลับก็ฟังเพลงกันต่อยาวๆเลยนะฮะบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันทาง YouTube นะฮะสมัยตอนมีคอมมิวนิสต์เยอะด้วยบ๊ายบายลาติสวัสดีครับ

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟัง BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์

0: อดและปล่อยเธอไป
1: สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

ออนไลน์ไทยแลนด์ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio